0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมเหรอครับพี่จ๋าทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ้
0: อะไร
1: ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
0: Go go go.
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
0: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกหรอคะ
0: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อ
0: นะเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: เราก็ต้องตอบใช่ว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่จะต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เอ๊เสียงใครอะคุณ
0: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: What is the good news ค่ะ
2: โอเค excluding just now you have been doing very good so you have passed your probation
1: ไม่เคยสนอมาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation พักร้อนแล้ว
2: I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Aww, probation. แปลว่าอะไรคะ
0: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
1: เขาได้เหมือนกันผ่านโปร
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะเรสแข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์เหรออะไรอ่ะฉันเข้างานไม่นานจะเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
0: กุ๊กสรุปสิ่งที่นายเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
0: แน่นะ
1: แน่
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotionก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้โห thank you very much
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ๊อบเห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่แนทเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passedYour probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า alreadyแปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ just แปลว่าเพิ่งalready แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะ a และถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yetไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet อ่าฮะแล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ present perfect tense ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค Mikey, you with this outfit might be a bit difficult. So I'm gonna put this on your
2: snorkel, right?
0: Your snorkel, right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
0: Okay, at Thammasat. Yeah, for right?
2: the freshie.
0: Oh, okay. So why do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: ผมก็ชอบเต่านะฮะOkay.
2: Because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair? อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have a 2 legs. Okay. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore. A week later.I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the crossing my the 2 legs.
0: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายๆคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: yeah.
0: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลัก
2: yeah.
0: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
2: Yes. Now I'm okay. Yeah. But I can walk. I can walk by prosthesis.
0: Right. Oh. Okay. Yeah. มีขาเทียม
2: Yes.
0: Okay. So you're physically and mentally fine now.
2: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
0: All right, last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่จะกำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับจะที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone, okay?
2: Okay, okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
0: You want to overcome
2: your limitations? Yes, I can do everything. Mm.Although it's underwater, I can do that.
0: โอเคเบสโซล่านะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูบนนี
2: ้ไม่รอได้กันเหรอ
0: ไม่รอ That's good. Okay, have fun.
2: Okay, thank you.

0: นั้นแบบสกูบาไดวิ่งก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึกนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึกค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different too
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกจะต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึกมากเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
2: ครูพี่แนทเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 years

0: ฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5ปีค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค่ะ
1: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ how long have you been a diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how longใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
0: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆ อย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ how long has he played football
1: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
0: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะHe has played football since 9 o'clock.
1: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
0: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours.
1: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
2: We will start now

0: S-A-F-F-I-R-E
1: Sapphire โอ
2: ้หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
1: ว้าว
2: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
1: Drought
0: D-R-O-U-G-H-T
1: Excellent Do you know what it means? Drought
0: Dry or have no water.
1: Wow, excellent.
2: Good. Very good. Good job. He answered it in English.
1: In English, even better. The next word, magnificent.
3: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
1: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
0: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
1: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
0: S-A-P-P-H-I-R-E
1: Wow, well done!
2: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
4: โอ้โหในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
5: เอ๊แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
4: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่แนทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve accomplish succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
5: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement a c h i e v e m e n t achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve a c h i e v e achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplishAccomplish accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeed s u c c e e d succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
4: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค present perfect กันค่ะโครงสร้างของ present perfect คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
5: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
0: I have achieved my goal
5: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
0: I have succeed in my life
5: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
7: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
8: เพราะไอ้ที่สนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
9: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบคนไหนคร
8: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
6: อะไรเหรอครับพี่โอม
8: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
7: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
6: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
10: ไปท้าดวลเทคโนโลยีกัน
11: พาเลทเกือบของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องใส่คำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถื
12: ออไหน
11: ก็ข้างกอไก
13: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
11: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเนาะ
12: สีแดงสวยป่ะ
11: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
12: ่
11: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อน คเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปุ๊บใช่ครับโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อทันสมบูรณ์ละปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู่
13: แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเท็กซ์นะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะครูพี่นุ่นแล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะ
5: ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าออนไลน์ช้อปปิ้งกันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
4: แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบนซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวนึงใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเบนอยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
5: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
4: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
5: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แน
4: ทใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
5: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
4: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
5: ต่อไปนะคะในประโยคคำ present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
5: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ deliveryแปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่2นะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
4: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมม่าเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนและไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
5: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
4: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
5: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
14: English Level Up
5: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
14: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ดวน
5: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
4: ้
5: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
5: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
8: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
5: กะลาปะ
2: กินป่ะ
5: กะลา
2: ป่ะเมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆ

0: งอร่อยน่าดูเลย
1: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
0: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
2: กะลาปะกะลาปะกะลาปะเฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
0: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
1: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
0: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
2: กะลาปะกะลาปะ
0: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
3: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
0: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
3: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
0: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
3: เข้ามาเอาสิโจปัน
0: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
2: กะลาปะกะลาปะ
0: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
1: เว้ยจอปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: เออปล่อยค่ะปล่อยค่ะ
3: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
2: เอ
1: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
1: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
2: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
1: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
2: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
4: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
3: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
3: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
3: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
3: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่

0: คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: เมฆเราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอ้าเหรออืมไปก็ได
1: ้เร็วเข้าเมฆเดี๋ยวไม่ทัน
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิเมฆท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry. Please forgive me.
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซี
3: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
3: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
3: น
1: ั
3: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปรีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในการไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์

0: ช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่
3: ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เม
10: ค่ะ
11: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
12: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
12: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอาจพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
12: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
12: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
12: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
12: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
7: มีค่ะ
6: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะ

0: ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
1: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกัน

0: การที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจอบอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
1: DLTV
2: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ฮะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้ๆๆ

0: ไปก่อนครับ
1: กลัวจังเลย
0: ไปหาจะสัมภาษณ์เดี๋ยวนี
1: ้พี่พินช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานง

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
2: ภ์พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยุงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยุงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ักเรียนทุกโง่ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเดิมใช่ไหมก็คือเรื่องการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งมันเป็นตอนที่5นะครับวันนี้นะครับการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันตอนที่5เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทบทวนกันนิดนึงว่าที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปเพราะนั้นวันนี้แจกสติกเกอร์เลยนะครับในต้นชั่วโมงหรือต้นคาบเรียนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมธงไว้ด้วยนะครับเอาล่ะคำถามของครูคำถามที่1 นะครับจากกิจกรรม2ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะตอบเราต้องปรึกษากันก่อนนะครับในกลุ่มของเราว่าเอ๊ะสรุปว่า2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำอะไรผ่านมาบ้างนะครับเราได้ทำอะไรผ่านมาบ้างพร้อมไหมพร้อมนะเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้เอามือจับที่หูนะครับเอามือจับที่หูเอามือจับที่หูนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าจากกิจกรรมใน2ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างนะครับ
3: ตรวจสอบสารค่ะ
2: ตรวจสอบสารใช่ไหมครับมีสารทั้งหมดกี่ชนิด
3: 4ค่ะ
2: 4ชนิดคือสาร
3: A B C
2: แล้วก
3: ็ D
2: ซึ่งอยู่ในขวดใช่ไหมครับตรวจสอบสารนะครับมีอีกใช่ไหมโอเคเอาสักอีก1กลุ่มหาผู้โชคดีอีก1กลุ่มนะครับพร้อมเอามือจับที่ติ่งหูเลยนะครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับตัวแทนของกลุ่มที่2ยืนขึ้นได้เลยนะครับสามารถตอบคำถามเพิ่มเติมจากกลุ่มที่4ได้เลยนะครับว่าครั้งที่แล้วหรือว่า2ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อนบอกว่าได้ตรวจสอบสารนะครับไกด์ให้ตรวจสอบสารเนี่ยตรวจสอบอะไรตรวจสอบสมบัติอะไรบ้างนะครับโอเคกลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่2ตอบได้เลยครับ
4: ตรวจสอบความมันวาวความเหนียวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนของสารซีแล้วก็สารดีครับ
2: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับจากที่เพื่อนตอบมานะครับเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพนะครับซึ่งสมบัติทางกายภาพที่เราได้ตรวจสอบนั้นมีทั้งหมดกี่สมบัตินะกี่สมบัติกี่สมบัติ7สมบัตินะครับมีสมบัติทางกายภาพ7สมบัติที่เราใช้ในการตรวจสอบเพื่อจำแนกนะครับสารที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบที่ห้องวิทยาศาสตร์ที่มันมีความรกร้างใช่ไหมนะครับแล้วเขาบอกว่าให้เราตรวจสอบให้นักวิทยาศาสตร์หน่อยว่าในสารทั้ง4ขวดนั้นนะครับเป็นสารบริสุทธิ์หรือว่าสารผสมใช่ไหมแล้วนักเรียนก็สามารถบอกครูได้แล้วว่าสารในขวดไหนบ้างที่เป็นสารบริสุทธิ์สารในขวดไหนบ้างที่เป็นสารผสมแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็ให้เราช่วยอีกว่าถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เราจะต้องตรวจสอบอีกใช่ไหมตรวจสอบต่อไปว่าสารบริสุทธิ์นั้นเป็นธาตุในกลุ่มใดระหว่างธาตุโลหะอโลหะแล้วก็กึ่งโลหะนั่นเองนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่เราได้ทำผ่านมานะครับก็คือตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารรวมถึงมีการประเมินการนำเสนอด้วยนะครับแล้วก็ประเมินการทำกิจกรรมตามแผนที่เราวางแผนไว้นะครับต่อมานะครับอภิบายหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมเมื่อครั้งที่แล้วครูได้สอบถามนักเรียนไปว่าการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารของกลุ่มนักเรียนน่ะสำเร็จเรียบร้อยตามแผนที่ออกแบบไว้หรือไม่อย่างไรนะครับสำเร็จไหมสำเร็จไหมกลุ่มไหนทำสำเร็จได้ผลการทดลองขอดูมือหน่อยครับทุกกลุ่มนะครับสำเร็จตามแผนที่ออกแบบไว้นะครับนะครับเก่งมากๆเลยนะครับ พราะฉะนั้นวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันต่อเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและระบุประเภทของสารที่กำหนดนะครับเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารไปแล้ววันนี้เราจะได้มาระบุประเภทนะครับว่าสาร A นะครับสาร B สาร C และสาร D ที่อยู่ในขวดทั้ง4ขวดนั้นนะครับเป็นสารประเภทใดเป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่มไหนนั่นเองนะครับด้านทักษะกระบวนการการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมาจัดกระทำและนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับว่าผลการทำกิจกรรมของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความเชื่อมั่นต่อหลักฐานอย่างที่ครูเคยเน้นย้ำกับนักเรียนไปนะครับว่าการที่เราทำการทดลองหรือการที่ทำกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะและเทคโนโลยีนะครับนักเรียนจะต้องเชื่อมั่นในผลการทำกิจกรรมของตนเองอย่าใส่ความคิดเห็นของตนเองเข้าไปนะครับเราต้องเชื่อมั่นและยึดผลการทำกิจกรรมของเรานะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนวันนี้เราจะสร้างคำอธิบายเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารที่กำหนดให้โดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพมาสนับสนุนรวมทั้งเลือกและใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานนะครับเราจะได้สร้างคำอธิบายนะครับซึ่งคำอธิบายนี้ก็จะมาจากที่เราได้ทำการทดลองผ่านไปนะครับที่เราทำการทดลองกับสมบัติทางกายภาพของสารทั้ง7สมบัตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะต้องมีการนำเสนอด้วยนะครับนำเสนอด้วยทุกครั้งที่เรามีการนำเสนอครูบอกว่าเราจะได้สะสมสติกเกอร์ไปเท่าไหร่นะ20ดวงนะครับวันนี้เรามาดูว่ากลุ่มไหนที่จะสะสมสติกเกอร์จากการนำเสนอไป20ดวงบ้างนะครับกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูขออภิปรายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันก่อนนะครับการนำเสนอนะครับเราเคยนำเสนอมาบ้างแล้วหรือยัง
1: เคย
2: แล้วนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางเข้าใจได้ในระดับที่ดีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีการนำเสนออีกครั้งนึงนะครับครูหวังว่านักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะสามารถจัดกระทำข้อมูลและนำเสนอให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับการนำเสนอเป็นทักษะที่สำคัญทั้งในวัยเรียนและวัยทำงานนะครับการนำเสนอควรจะคำนึงถึงเป้าหมายของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะครับเป้าหมายของการสื่อสารของเราคือเราต้องการที่จะนำเสนออะไรนำเสนอสารใช่ไหมก็คือนำเสนอผลการ
0: ทดสอบ
2: ผลการทดสอบหรือการสำรวจตรวจสอบของเราหรือผลการทดลองของเราให้เพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายของการสื่อสารด้วยนะครับเราจะสื่อสารอย่างไรให้เพื่อนเข้าใจตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการนะครับและเลือกใช้สื่อที่ใช้นำเสนอให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราได้จากสมบัติทางกายภาพของสารทั้ง7สมบัตินั้นเราจะต้องเลือกวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลเพื่อที่จะช่วยในการสื่อสารให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนผังแผนภูมิหรือตารางหรืออาจจะใช้แผนภาพก็ได้นะครับหรือจะใช้อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้ที่นักเรียนคิดว่าน่าจะสามารถและนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจได้นะครับซึ่งการใช้สื่อนำเสนอร่วมด้วยจะทำให้การนำเสนอน่าสนใจ

0: และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนักเรียนสามารถที่จะเลือกนะครับใช้ได้ตามที่เราสนใจได้เลยนะครับที่เราคิดว่าทำออกมาแล้วจัดกระทำข้อมูลออกมาแล้วและนำเสนอให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับทีนี้ประเด็นในการนำเสนอฝากไว้นะครับที่เรากำลังจะจัดกระทำและนำเสนอให้เพื่อนทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนปลายทางฟังนั้นนะครับเราจะนำเสนอในประเด็นไหนบ้างประเด็นแรกนะครับก็คือผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพนะครับก็คือผลที่เราได้จากการทำกิจกรรมทั้ง7สมบัติที่ผ่านมานะครับและผลการจำแนกสารเพราะฉะนั้นเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารไปแล้วเราจะต้องจำแนกสารให้ได้นะครับว่าสารที่อยู่ในขวดที่1ก็คือสาร A สารที่อยู่ในขวดที่2ก็คือสาร B สารที่อยู่ในขวดที่3ก็คือสาร C และสารที่อยู่ในขวดที่4คือสารD นะครับจะจัดอยู่ในประเภทไหนบ้างนะครับนักเรียนสามารถที่จะเลือกสื่อที่จะใช้ในการนำเสนอเลือกวิธีการนำเสนอนะครับหรืออาจจะเป็นแผนผังหรือแผนภาพก็ได้นะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจได้นะครับฝากไว้มีทั้งหมดกี่ประเด็นที่เราต้องนำเสนอ2ประเด็นประเด็นแรกคืออะไรนะครับ
1: ผลการตรวจสอบ
0: ผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและประเด็นที่2คือ
1: ผลการจำแนกสาร
0: ผลการจำแนกสารนะครับเพราะนั้น2ประเด็นนี้นักเรียนจะต้องนำเสนอให้ครบถ้วนนะครับอ่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ในการนำเสนอนะครับผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะอาสาบ้างขอดูมือหน่อยโอ้โหมีหลายกลุ่มใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้ยกธงดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ยกธงดีกว่าเน้นย้ำนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเวลานำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับเราจะต้องนำเสนอให้ครบถ้วนทั้ง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือผลการสำรวจตรวจสอบนะครับและก็ประเด็นที่2คือผลการจำแนกสารนั่นเองนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ววางธงไว้นะครับเอามือจับที่ติ่งหูนะครับกลุ่มไหนที่จะนำเสนอนะครับเอาธงวางไว้นะครับแล้วเอามือจับที่ติ่งหูพร้อมยกธงสีแดงครับขออีกรอบมองไม่ทันพร้อมเมื่อกี้เป็นการเช็คความพร้อมไงพร้อมยกธงสีเมื่อกี้สีแดงใช่ไหมเมื่อกี้สีแดงใช่ไหมพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวกลุ่มอื่นฟังก่อนนะครับถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวจะให้กลุ่มต่อไปด้วยนะครับอ่ะเชิญข้างหน้าได้เลยนะครับเชิญข้างหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมี2ชิ้นใช่ไหมขออีก1คนช่วยถือผลงานให้เพื่อนนะครับโอเคครับโอเคพร้อมนะตั้งใจฟังเพื่อนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าผลการสอบของเพื่อนกลุ่มที่6เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: สารนะคะที่เราจะผลการสำรวจของสารทางกายภาพสาร A สิ่งที่สังเกตได้มีจุดเดือดจุ่มหลอมเหลวและความหนาแน่นที่ไม่คงที่สาร B สิ่งที่สังเกตได้มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนาแน่นไม่คงที่สาร C สิ่งที่สังเกตได้มีความมันวาวนำไฟฟ้านำความร้อนและความเหนียวสาร D สิ่งที่สังเกตได้ไม่มันวาวไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนและไม่มีความเหนียวค่ะผลการจำแนกสารนะคะสารแบ่งได้เป็น2ประเภทคือสารผสมแล้วก็สารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์จุดเดือดคงที่จุดหลอมเหลวคงที่และความหนาแน่นคงที่ค่ะสารผสมได้แก่ขวดที่1สาร A แล้วก็ขวดที่2สาร B สารบริสุทธิ์แบ่งได้อีก2ประเภทคือสารประกอบและธาตุธาตุแบ่งได้3ประเภทคือโลหะกึ่งโลหะและอะโลหะค่ะซึ่งแบ่งได้สาร2ชนิดคือสารขวดที่3แล้วก็สารขวดที่4คือสาร C และสาร D ค่ะซึ่งสาร C เป็นโลหะและสาร D เป็นอะโลหะค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับอันนี้ก็คือผลการสำรวจตรวจสอบแล้วก็ผลการจำแนกสารของเพื่อนกลุ่มที่6นั่นเองนะครับนักเรียนอย่าลืมประเมินการนำเสนอของเพื่อนด้วยนะครับส่วนกลุ่มที่เหลือนะครับนักเรียนสามารถที่จะไปนำเสนอกับครูได้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับสามารถไปนำเสนอกับคุณครูได้นะครับเพื่อที่จะสะสมสติกเกอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมประเมินการนำเสนอของเพื่อนด้วยนะครับปรบมือให้กลุ่มที่6อีกรอบหนึ่งครับเอาล่ะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอผ่านไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มที่6เขาได้นำเสนอผ่านไปแล้วก็ได้ผลการจำแนกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนวางมือจากการทำกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วก็หันมาฟังที่ครูได้เลยนะครับตอนนี้ถ้ากลุ่มไหนไม่ทำตามกิจกรรมที่ครูกำหนดให้แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวจะหักสติกเกอร์ออกนะครับอย่างที่เคยบอกกันไว้ว่า10ดวงเลยนะครับสารนะครับผลการอภิปรายจากการทำกิจกรรมนะครับหัวข้อหลักของเราคือสารใช่ไหมนะครับครั้งแรกที่เราตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารเราตรวจสอบสมบัติ3สมบัติแรกที่เราตรวจสอบมีสมบัติอะไรบ้างจำได้ไหม
2: จำได้
0: มีอะไรบ้างครับ
2: จุดเดือด
0: จุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นนะครับซึ่ง3สมบัตินี้นะครับจะจำแนกสารออกได้กี่กลุ่ม
2: 2
0: กลุ่มคือสารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมครับสามารถจำแนกได้2กลุ่มนะครับคือสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมนะครับจากนั้นในสถานการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาให้มาให้เราช่วยใช่ไหมเขาบอกว่าให้จำแนกนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถจำแนกได้แล้วว่าเป็นสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยเราใช้สมบัติทางกายภาพ3

0: สมบัติคือสมบัติจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็ความหนาแน่นในการจำแนกสารได้2กลุ่มนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าได้สารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมครับแต่จากสถานการณ์ที่เราอ่านนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าตรวจสอบแล้วช่วยตรวจสอบได้ต่อได้ไหมว่าถ้าเป็นสารบริสุทธิ์จำแนกเป็นธาตุโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะใช่ไหมครับต่อมานะครับสารบริสุทธิ์สามารถจำแนกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือธาตุกับสารประกอบนั่นเองนะครับและธาตุก็สามารถจำแนกได้ต่อใช่ไหมซึ่งเราได้ใช้สมบัติทางกายภาพอีกกี่สมบัติในการช่วยอีกกี่สมบัติเราใช้ไปแล้ว3ใช่ไหมมีทั้งหมด7เราใช้ไปแล้ว3เหลือ4สมบัติคือสมบัติอะไรบ้าง
1: ความม
0: ันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวนะครับซึ่ง4สมบัตินี้จะใช้ในการจำแนกธาตุออกเป็นทั้งหมดกี่กลุ่ม3กลุ่มนะครับคือธาตุโลหะกึ่งโลหะแล้วก็อโลหะนั่นเองนะครับเป็น3กลุ่มนี้นะครับทีนี้เราต้องมาระบุแล้วว่าสารทั้ง4ชนิดสาร A สาร B สาร C และสาร D จัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับสาร A และสาร B นะครับอยู่ในกลุ่มของสารผสมนะครับสารผสมก็คือขวดที่1หรือว่าสาร A นะครับและขวดที่2หรือว่าสาร B นะครับส่วนขวดที่3และขวดที่4ขวดที่3อยู่ในกลุ่มไหน
1: โลหะ
0: อยู่ในกลุ่มโลหะส่วนขวดที่4อยู่ในกลุ่ม
1: อโลหะ
0: อโลหะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผลการจำแนกสารที่ได้นะครับเราสามารถระบุชนิดของสารได้โดยการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างเช่นจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นนะครับเพื่อจำแนกออกเป็น2กลุ่มคือสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยถ้าเป็นสารบริสุทธิ์จุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นของมันจะเป็นไงครับคงที่แต่ถ้าเป็นสารผสมจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นจะไม่คงที่นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็ได้จำแนกธาตุซึ่งใช้สมบัติทางกายภาพอีก4สมบัติคือการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความมันวาวและก็ความเหนียวเพื่อจำแนกธาตุออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มคือธาตุโลหะธาตุอโลหะและก็ธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะครับการนำเสนอข้อมูลสามารถที่จะทำได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลของเราเพื่อที่จะสื่อสารให้กับคนอื่นหรือเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับซึ่งสามารถที่จะตกแต่งหรือใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วยด้วยเพื่อให้ผู้ฟังสนใจนะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมสรุปวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้เลยสมรรถนะไหนตอบช่วยกันเราได้นำเสนอใช่ไหมแต่ก่อนนำเสนอเราได้การสร้างคำบรรยายหรือคำอธิบายใช่ไหมที่จะอธิบายว่าธาตุแต่ละชนิดหรือสารใน4ขวดนั้นอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสมรรถนะที่เราได้ใช้ในวันนี้ก็คือสร้างคำอธิบายเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ก็คือเหตุการณ์ที่เราได้อ่านสถานการณ์ที่เราได้อ่านแล้วก็มาแก้ปัญหาแล้วก็มาสร้างเป็นคำอธิบายขึ้นมานะครับที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบแล้วก็นำเสนอนั่นเองนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับสารแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการเหมือนกันและสมบัติบางประการแตกต่างกันจึงสามารถนำสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารได้นะครับโดยสารที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นไม่คงที่จัดเป็นสารผสมสารที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นคงที่จัดเป็นสารบริสุทธิ์ซึ่งสารบริสุทธิ์สามารถจำแนกออกเป็นธาตุและก็สารประกอบนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับธาตุแต่ละชนิดก็สามารถมีสมบัติบางประการเหมือนและก็แตกต่างกันซึ่งเราสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้เหมือนกันนะครับโดยธาตุโลหะจะมีความมันวาวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีตีเป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้นะครับส่วนธาตุอโลหะมีผิวที่ไม่มันวาวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ไม่ดีเมื่อทุบแล้วแตกตีเป็นแผ่นและดึงเป็นเส้นไม่ได้และธาตุบางชนิดมีสมบัติบางอย่างเหมือนโลหะสมบัติบางอย่างเหมือนกับอโลหะเราเรียกมันว่าธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วนะเรื่องนี้การตรวจสอบสารนะครับผ่านไปทั้งหมด5ตอนจบแล้วเรียบร้อยนะครับในครั้งถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่นะครับก็คือเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในตอนที่1นะครับใครรู้จักกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงบ้าง โอ้หลายๆคนรู้จักใช่ไหมครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับเอาล่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงและ2ใบงานที่1ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับ
1: ไม
0: ่มีนะไม่มีนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนอย่าลืมประเมินการนำเสนอของเพื่อนและคนที่ยังไม่ได้นำเสนอกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับอย่าลืมไปนำเสนอกับคุณครูด้วยนะครับเพื่อที่จะสะสมสติ๊กเกอร์นะครับวันนี้ไม่มีคำถามถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20ม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20ม้วนจำจงดีนี่นะ
0: เอ๊ะ20ม้วนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะใภ้ใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, student. How are you today?
1: I'm good. Very well, and you?
2: I'm very happy to meet all of you today. Can you smile to me, please? Smile. Can you laugh? Can you laugh? หัวเราะได้ไหมคะ ดีมาก Very nice of you. Okay. Are you ready for English class today? Are you? Are you ready?
1: Yes.
2: Okay. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sangchan, or you can call me Teacher Pin. My students here are ready for the lesson. What about you, student on the LTV7? Are you ready? I think so. I think you are ready too. Okay. Today the topic is the last topic for unit 2. Unit 2หรือว่าบทเรียนบทที่2ของเรานะคะอยู่ในเรื่องของ My Home วันนี้จะเป็นบทเรียนสุดท้ายของหน่วยที่2แล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะเริ่มหน่วยที่3ซึ่งวันนี้บทเรียนของเราเกี่ยวกับอะไรเอ่ย What is it all about the houses everyoneSo you have to look at the objective first. Number one, you'll be able to identify the vocabulary related to the story that you heard. วันนี้นะคะเราจะได้ระบุคำศัพท์จากเรื่องราวที่เราได้ฟัง And the second one, you'll be able to pronounce the words. You have to pronounce and the words and the sentence whichusing for describe the houses too เราก็จะได้ออกเสียงคำศัพท์นะคะแล้วก็ประโยคที่ใช้ในการบรรยายบ้านได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็คือการทบทวนสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดเลยนะคะจากหน่วยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องต่างๆในบ้านชนิดของบ้านนะคะแล้วเราจะนำมาใช้และเราจะมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะกิจกรรมแรกนะคะ the first activity is types of houses you have to choose eachGroup have to choose only one picture, and you have to give me the types of houses. ภายในภาพนี้นะคะทั้ง6ภาพจะมีภาพบ้านต่างๆซ่อนอยู่นะคะจากบทเรียนครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของบ้านถูกต้องไหมคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่ามันมีคำศัพท์อะไรบ้างI get so I would love to start with the first group first. You have to choose the point that you need. When I open the picture, you can give me the word. Do you understand? Okay. Are you ready? Okay, which point you need? 7 point. Okay, the first one. Start with this. Can you give me the word? What is it?
3: An apartment.
2: An apartment. Do you agree with him?
1: Yes.
2: Is that right or wrong?
1: Yeah.
2: Right. Clap your hand for group one. Good job. Okay. This one is apartment. Everyone, repeat after teacher. Apartment.
1: Apartment.
2: Very good. Okay. Group two. Which?
4: Ten
2: points. That's right. Can you remember the word? Group two. You have to answer first.
5: Semi-detached.
2: Semi-detached house, right?
5: Yeah.
2: One more time. Semi-detached house.
5: Semi-detached house.
2: Do you agree with him?
1: Yeah.
2: เห็นด้วยไหมคะเพื่อนพูดถูกไหมถูกต้องแล้วใช่ไหมคะคำนี้คือโอเค good job semi-detached house
1: semi-detached
2: หรือว่าบ้านอะไรคะบ้านแฝดนั่นเองบ้านที่มีบ้านสองหลังที่มีผนังเดียวกันนะคะเราเรียกว่า semi detached house นะคะดีมาก good job very good group 3 what pictures you want eight points this is my house บ้านของทิเชอร์ปินเองนะคะบ้านชนิดนี้เรียกว่าอะไร what do you call what are the types of houses of the house of this house บ้านเดี่ยวเรียกว่าอะไรกลุ่มไหนตอบได้มีกลุ่มอื่นตอบได้ด้วยนะกลุ่มสาวว่ายังไงคะ Can you let's get เดาก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่ถูกเดี๋ยวให้กลุ่มอื่นตอบลองคาดเดาดูก่อนอันนี้อะไรเอ่ย It is grab the microphone please
3: detached Detached house.
2: Detached house. Do you agree with, thank you?
0: Yeah.
2: I think so. Okay, everyone say detached house.
1: Detached house.
2: Very good. Group one, group two, group three. You got your point already. Group one, how many points you got? 7, right? Okay. Group two, how many points? 10. Group three, how many points you got? Group three, how many points that you got? 8, right? Okay. Group four, which number? 6. Number 6. What is this one? It is
3: terrace house.
2: Do you agree with Alice? It okay. Here is terrace house. Everyone say terrace house.
1: Terrace house.
2: Very good. Group 5. 4 or 5 points? 4 or 5? 5? Okay. Okay, what is it? Can you remember? Okay, nice. Can you remember? What is it? What kind of this house? Group 5? Okay. Are you ready? Okay. นักเรียนปลายทางตอบได้ออกเสียงออกมาเลยนะคะ
3: Bungalow.
2: Bungalow. Do you agree with Song Tham?
1: Yes.
2: Yes, I think so. It is bungalow. Everyone say bungalow.
1: Bungalow.
2: Very good. And the last one, 4 points for group 6. What is this one? Can you remember? Over there. Okay.
3: Cottage.
2: It is a cottage, right? This one is cottage.
1: Cottage.
2: One more time, cottage.
3: Cottage.
2: Very good. Clap your hand for yourself. Good job. เก่งมากเลยนะคะนักเรียนต้นทางจำคำศัพท์ได้หมดเลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนปลายทางก็จำได้เหมือนกันนะคะโอเคทุกคนออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะออกเสียงไปพร้อมกับทีเชอร์ปิ่นเลยคำแรกคือ
1: cottage
2: very good
1: semi detached house
2: semi detached house very good
1: detached house
2: detached house
1: terrace
2: houseApartment.
1: Bungalow.
2: Very good. We got 6 times. And I think you are ready for the next activity. The activity is called drag and drop. Drag ก็คือการดึงนะคะออกมาแล้วก็ drop ก็คือวางมันกลับลงไปนะคะก็คือเราจะได้ดึงคำศัพท์มาใช้นั่นเองนะคะกับกิจกรรมแรกในใบงานที่49นะคะ and the worksheet ofThe worksheet number 49, our house. Okay, you can. I gave you the worksheet, right? นักเรียนได้ใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ Okay. ใบงานนี้มีทั้งหมด2ส่วนด้วยกัน There are 2 parts in the worksheet. Part 1, instruction, drag and drop. นักเรียนจะต้องดึงคำศัพท์นะคะด้านนี้มาใส่ลงไปตามเลขของห้องต่างๆนะคะนักเรียนยังจำชื่อห้องต่างๆในบ้านได้อยู่หรือเปล่า
4: จำได้
2: จำได้ไหมเอ่ยใครจำได้ raise your hand who can remember the name of the room can you remember I think so I hope so okay ถ้านักเรียนจำได้เดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านก่อนนะคะคำแรก what is it
1: bathroom
2: what is it bathroom ห้องน้ำ next oneLiving room คือห้องอะไรคะห้องนั่งเล่น What's the next one? Next
1: one
2: Bedroom The place that we sleep What is it?
1: ห้
2: องนอน Bedroom มีทั้งหมด2ห้องนะคะก็เลยมีมาให้2คำต่อไป
1: Garage
2: Garage ก็คือห้องอะไรเอ่ยจำได้ไหม The place for your car นะคะก็คือโรงจอดรถนั่นเองต่อไป garden what is it garden
1: สวน
2: there are a lot of plants tea trees or flowers that's right this one dining room คืออะไรคะ dining room the place that we have the meal breakfast lunch or dinner we call dining room And the place that we cook, what is it?
1: Kitchen.
2: Kitchen. ถูกต้องนะคะต่อไปจะมีคำศัพท์ที่ที่เชยังไม่เคยสอนเลยมาให้3คำนะคะซึ่ง2คำนี้มีความหมายเดียวกันคำแรก cellar
1: cellar
2: cellar หรือว่าห้องใต้ดินนั่นเองนะคะหรืออีกชื่อนึงเรียกว่า basement everyone basement cellar
1: basement
2: ก็คือห้องใต้ดิน and the last one stairs
1: stairs
2: what is stairs บันไดนั่นเองเก่งมากนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลขนะคะจากภาพและตัวเลขห้องต่างๆห้องไหนคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวที่ช่วยให้เวลานักเรียนนะคะลองหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนดูจากภาพแล้วจำได้ไหมอะไรเรียกอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเฉลยกันกลุ่มไหนที่ช่วยเฉลยได้ถูกต้องก็รับคะแนนไปเรื่อยๆเลยสะสมคะแนนไปได้เรื่อยๆนักเรียนไปทางด้วยนะคะตอนนี้ก็ให้เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพก่อนเลยนะคะ Take your time

0: Picture number one. Picture number one. This.
1: Bedroom.
0: Picture one is bedroom. Very good. You can check your answer. นักเรียนไปทางตรวจคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะ The first one is bedroom. How many bedroom in this house? How many bedrooms?
1: Two.
0: Two. That's good. What about the second one? What is it? Bathroom, right? I think so. Bathroom. Okay, you can check your answer. Don't forget to check your alphabet. อย่าลืมเช็คตัวอักษรทุกตัวนะคะว่านักเรียนเขียนถูกต้องไหมตัว A ตัว E ระวังจะสลับกันนะคะ The third one. The third one. What is it? The third one.
1: Bedroom.
0: I think so. Bedroom.Okay. Okay. Okay. Upstairs. There are three rooms upstairs. ชั้นบนสุดมีทั้งหมดกี่ห้อง three rooms include two bedrooms and only one bathroom. That's right. Okay. What about number four?
1: Garden.
0: Number four. What's it? Number four.
1: Garden.
0: Garden. I think so. Garden.Okay, you can put this word, garden.
1: Kitchen.
0: The five, number five is?
1: Kitchen.
0: Kitchen, very good, kitchen. ห้องครัวนะคะลองเช็คตัวสะกดดูนะคะ K-I-T-C-H-E-N, kitchen.
1: Dining room.
0: ไม่ใช่ chicken นะ, kitchen.
1: Kitchen. Dining room.
0: Number six.Number six is easy to write but not easy to pronounce นะคะบางคนจะสะกดผิดอยู่คำนี้ออกเสียงว่า dining or dining which one dining room very good dining room dining ถ้าเป็นมื้อเย็นเรียกว่า dinner แต่ว่าห้องทานอาหารเรียกว่า dining room นะคะโอเคAll right, student on the LTV, what about number seven? Number seven. Student on the LTV, I can't hear you. I can't hear you. ไม่ได้ยินคำตอบนักเรียนปลายทางเลยนะคะนักเรียนต้นทางช่วยหน่อยนะคะ Number seven, what is it?
1: Living room.
0: I think so. The living room. Okay. What about number eight?Number eight, the room to keep, you keep your car in it. Is this garage? G, กับตัว E เป็นเสียงเจอนะคะ garage, garage. นี้ What about number nine?
1: Stair.
0: That's right. Is There are stairs นะคะบันไดมีหลายขั้นก็เลยเรียกว่า stairs แล้วก็เติม s ด้วย stairs and the last one number 10บ้านใครมีห้องใต้ดินบ้างมีไหมคะบ้านเราไม่ค่อยมีเนาะบ้านคุณครูก็ไม่มีนะคะเขาเรียกว่า cellar
1: cellar
0: or basement
1: or basement
0: that's right โอเคทุกคนเดี๋ยวเราช่วยกันออกเสียงด้วยกันก่อนนะคะช่วยกันออกเสียงให้เพื่อนๆไปทางฟังอีกครั้งหนึ่งห้องแรกคือ
1: bedroom
0: bedroom
1: bedroom
0: what is it
1: bathroom
0: bathroom
1: bathroom bedroom
0: what is it one
1: garden
0: garden
1: garden
0: not too long it's a little bit short garden
1: garden
0: kitchen
1: kitchen
0: dining room
1: dining room
0: living room
1: living room
0: Garage.
1: Garage.
0: Garage.
1: Garage.
0: Stairs.
1: Stairs.
0: Cellar.
1: Cellar.
0: Or basement.
1: Or basement.
0: Very good one. Can you please give your score? Who got 10? Who got 10? ใครได้10คะแนนเลย Who got 9? มีไหมคะ Who got 9? Okay, it's okay. Who got 8?I also happy to hear that one. Okay, กิจกรรมต่อไปเชื่อว่านักเรียนน่าจะพร้อมแล้วนะคะที่ทีเชอร์ให้นักเรียนออกเสียงบ่อยๆเพราะว่า กิจกรรมต่อไปนักเรียนจะต้องทำยังไงเอ่ย You have to listen นะคะนักเรียนจะต้องฟังก่อนนะคะเพื่อที่จะเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องแต่ก่อนที่เราจะไปเติมEveryone could you please flip your worksheet first flip it นักเรียนพลิกใบงานให้มันเป็นกระดาษขาวๆหมดเลยยังไม่ต้องอ่านนะคะflip it please burger โอเค flip it โอเคเราจะมีทั้งหมด3ย่อหน้าด้วยกันที่นักเรียนจะต้องฟังนะคะที่ฉันอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังก่อนจริงๆเลยไม่อยากให้อ่านลองฟังดูนะคะพารากราฟที่1 2 3ที่ฉันจะค่อยๆเปิดให้ฟังหลังจากนั้นนักเรียนค่อยพลิกใบงานหลังจากที่ได้ยินสัญญาณจากทีเชอร์แล้วนะแล้วนักเรียนก็หาคำตอบแล้วก็เติมคำตอบลงไปแต่ว่าทีเชอร์ปิ่นไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเดี๋ยวจะให้ฟังประมาณไม่เกิน3ครั้งนะคะอันนี้จะเป็นครั้งที่1 round 1 okay are you ready
1: yeah
0: okay ซึ่งเสียงที่เราจะฟังนะคะก็จะสัมพันธ์กันกับรูปภาพที่เราหาคำตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับบ้านทั้ง3ชั้นด้วยกันโอเค I will start with the first one
2: Upstairs there are two bedrooms, my bedroom, my sister Vimal's bedroom and our parents. There's a bathroom upstairs too.
0: Okay, นี่คือพารากราฟแรกนะคะสั้นๆนิดเดียวต่อไป Can I move to the second one? ไปต่อเลยนะ
2: Downstairs there's a hall, a living room, a dining room and a kitchen. There is a cellar under my house.There's also a washing room under the stairs.
0: Okay, and the last one.
2: Outside there's a garden and we've got a garage for our car too.
0: This one, very easy. เสียงนี้นะคะไม่ยากเลยถ้านักเรียนได้ดูใบงานนะคะในส่วนต่อไปฟังไปแล้ว1ครั้งรอบนี้นะคะจะให้ฟลิปใบงานกลับเดิมทีนี้ดูซิว่าเขามีข้อความอะไรให้เราบ้างแล้วตรงกับสิ่งที่เราได้ยินไปบ้างหรือเปล่าพอจะจำได้ไหมใครที่สามารถเติมคำได้ตั้งแต่การฟังครั้งแรกมีไหมคะมีไหมถ้าฟังตั้งแต่ครั้งแรกเราได้คำตอบเลยถือว่านักเรียนเป็น good listener นะคะเป็นคนที่ฟังได้ดีมากๆแต่ถ้าฟังครั้งแรกยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดให้อีก1ครั้งรอบนี้นักเรียนไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะคะนักเรียนจะต้องกวาดสายตาไปก่อนฟังดูซิว่าเขามีคำว่าอะไรบ้างเราจะได้เก็บคำศัพท์ได้ถูกต้องนะคะลองกวาดสายตาดูก่อนในรอบที่2นี้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ฟังอีก1ครั้งลิมิตให้3ครั้งนะคะว่านักเรียนจะได้คำตอบหรือเปล่าโอเคลองดูนะคะ Are you ready?
1: Yeah
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะให้ฟังพารากราฟแรกนะคะนักเรียนเห็นไหม How many paragraphs? พารากราฟคือย่อหน้ามีกี่ย่อหน้าคะ
1: 3
0: We have 3 paragraphs, right?Okay, I will start with the first paragraph.
2: Upstairs there are two bedrooms, my bedroom, my sister Vimal's bedroom and our parents. There's a bathroom upstairs too.
0: What do you think? One more time, please. Okay, all right. ใครได้คำตอบแล้วบ้างในการฟังรอบนี้โอเคกลุ่มที่4ได้แล้วนะคะ5ก็ได้กลุ่มที่2ก็ได้นะคะณเดชได้ไหมเอ่ยวันนี้ย้ายกลุ่มนิดนึงฟังไม่ออกเลยวันนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะส่งย่ากลับไปนะคะรอก่อนโอเคกลุ่ม1 did you get your answer I think so ดีมาก Do you want me open it one more timeพารากราฟแรกนะคะครั้งที่เท่าไหร่แล้วรอบแรกฟังไปหมดแล้วใช่ไหมI will open it one time okay one time left รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะสำหรับพารากราฟแรกนะคะไปกันต
2: ่อ Upstairs there are two bedrooms my bedroom my sister Vimal's bedroom and our parents there's a bathroom upstairs too

0: นักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังเอ่ยนักเรียนให้ภาพและคำศัพท์พาร์ท1นะคะช่วยพาร์ทที่1ด้านบนนักเรียนเห็นภาพไหมคะนักเรียนคิดว่าเขาจะบรรยายว่าอะไรupstairs ก็คือชั้นไหน
1: ช
0: ั้
1: นบน
0: ชั้นบน there are two
1: bedroom
0: that's right bedroom there are two bedrooms เช็คคำตอบให้เรียบร้อยนะคะว่าฟังถูกหรือเปล่าเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าชั้นบนมีห้องนอนถึง2ห้องคือห้องของใครเอ่ย
1: ห้องของพี่ของชั้นกับของพี
0: ่ก็คือห้องนอนของตัวเขาเองเขาอยู่กับใครคะในห้องแล้วก็มีห้องนอนของใครอีกของ our parents นะคะนักเรียนสังเกตภาพบ้านภาพห้องนอนดีนะคะห้องนอนแรกเนี่ยจะมีเตียง2ชั้นด้วยเห็นไหมเขาอยู่กับพี่สาวเขานะคะและอีกห้องนึงเป็นของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่คือคำว่าอะไรเอ่ย parents นะคะต่อไปแล้วมีอะไรอีกชั้นบนนอกจากห้องนอนแล้วมี
1: bathroom.
0: a bathroom very nice you can write it down a bathroom ใครฟังได้ตรงกับทีเชอร์ปิ่นบ้างนักเรียนปลายทางได้ไหมคะนักเรียนต้นทางได้หลายคนมากเลย very good fantasticOkay. All right. Can I move to the second paragraph? ครูไปต่อที่พารากราฟที่2เลยนะคะ Okay. Are you ready?
1: Yeah.
0: Okay.
2: Downstairs there's a hall, a living room, a dining room, and a kitchen. There is a cellar under my house. There's also a washing room under the stairs.
0: What do you think? What do you think?ส่วนนี้นักเรียนปลายทางจะต้องตั้งใจฟังมากๆเลยนะคะใครได้คำตอบทั้งหมดเลยบ้างมีไหมคะ Very nice fantastic you are a good listener เป็นนักฟังที่ดีมากๆเลยวันนี้นะคะหัวใจของการเติมคำศัพท์ได้อย่างแรกเลยนักเรียนต้องออกเสียงด้วยตัวเองเป็นนะคะจำคำศัพท์ได้แล้วก็ดูความสัมพันธ์ของภาพและก็สิ่งที่นักเรียนได้ยินนั่นเองนะคะโอเค Do you need me to open it one more time? Okay. Who need one more time? Hand up. ใครจะฟังอีกหนึ่งครั้ง Okay. Are you ready?
1: Yes.
2: Downstairs there's a hall, a living roomA dining room and a kitchen. There is a cellar under my house. There's also a washing room under the stairs.
0: เขาบรรยายชั้นบนไปแล้วนะคะชั้นที่สองก็คือ downstairs ก็คือชั้นที่ชั้นข้างล่างลงมานะคะมีอะไรบ้างใครยังไม่ได้คำตอบมีไหมนักเรียนปลายทางใครยังไม่ได้คำตอบเอ่ยเดี๋ยวเราจะช่วยกันนะคะนักเรียนตรงนี้บอกว่า downstairs there's a hall hall ก็คือห้องโถงนะคะพอลงมาจากชั้นบนแล้วเนี่ยก็จะมีโถงอยู่ซึ่งประกอบด้วยห้องอะไรบ้างห้องแรกคือ
1: living
0: room what about the next one
1: dining room
0: a dining room andA kitchen, very good. ต่อไปนะคะ There is under my house. เขามีอะไรข้างล่างบ้านของเขานะคะ There is a cellar under my house. แล้วบ้านของเขาเนี่ยด้านล่างก็มีชั้นใต้ดินอีกด้วย There's also a washing room under the
1: stairs
0: นะคะพอเดินลงบันไดไปนะคะก็จะเห็นกับห้องซักล้างนั่นเองนะคะ Washing roomโอเคพารากราฟสุดท้ายนะคะคิดว่านักเรียนฟังครั้งเดียวก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะคะโอเค are you ready
2: outside there's a garden and we've got a garage for our car too
0: ได้คำตอบไหมคะ outside ก็คือด้านนอกนะคะด้านนอก outside there is aเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆปลายทางฟังอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ

0: ตอนนี้ต้นทางได้แล้วนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะคะ
1: Outside there's a garden and we've got a garage for our car too
0: Outside there is อะไรคะ Outside หรือว่าด้านนอก there is a garden and we've got a garage นะคะa garage for our car too ก็คือมีโรงจอดรถให้กับรถของเรานั่นเองนะคะ garage ไม่ใช่เจอราดนะคะเจอราดเป็นชื่อนักฟุตบอลเนาะ thank you very nice โอเคและนี่ก็คือบทความนะคะ this is our house นะคะขั้นตอนนี้ก็คือให้นักเรียนได้ฝึกทั้งการฟังนะคะและทบทวนคำศัพท์ที่เรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในบทที่2นะคะ unit ที่2Who got all of the answer? ใครตอบได้ถูกต้องหมดเลยมีไหมมีมากมีใครผิดหนึ่งที่ผิดหนึ่งที่มีไหมผิดสองที่มีไหมคะนักเรียนปลายทางค่อยๆฝึกไปนะคะต่อไปโอเคต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่คุณครูคิดว่านักเรียนจะทำได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือ drawing dictation วันนี้นักเรียนนะคะจะได้วาดภาพจากสิ่งที่จากประโยคที่คุณครูปิ่นให้ไปทั้งหมดวันนี้ทีเชอร์มีให้พวกเราฟังทั้งหมด6ประโยคด้วยกันนักเรียนจะต้องค่อยๆวาดไปทีละประโยคนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกกติกาก่อนนะคะนักเรียนปลายทางเตรียมตัวเก็บใบงานก่อนนะคะคุณครูปลายทางรบกวนแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนกลุ่มละ1แผ่นนะคะ

0: Okay, everyone, eyes on me, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: นักเรียนได้รับกระดาษ A4 แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ทีนี้หน้าที่ของพวกเราวันนี้ทุกคนจะได้วาดรูปหมดเลยนะคะจากกิจกรรมเดิมหน่วยที่1เราให้คนวาดรูปมีคนเดียวใช่ไหมแต่วันนี้แต่ละกลุ่มจะต้องรับหน้าที่นะคะรับฟังประโยคเพื่อวาดคนละ1ประโยคเราจะต้องวาดต่อกันเรามีทั้งหมด6ประโยคใช่ไหมคะนักเรียนเลือกเลยว่าใครจะเป็นคนที่1 2 3 4 5และ6ถ้าในกลุ่มของนักเรียนมี5คนแปลว่าต้องมี1คนที่ได้ฟังและวาดซ้ำอีก1ครั้งพูดแบบนี้เข้าใจไหมกลุ่มที่มี4คนแปลว่านักเรียนจะต้องมีคนวาดซ้ำกี่ครั้ง2ครั้งเพราะประโยคมีทั้งหมด6ประโยค I will give you 6 sentences I will tell you the sentences by sentences นะคะแต่ละประโยคครูจะบอกทีละประโยค Who is number 1 Who is number 1 Okay Who is number 2 Number 2 Who is number 3Who is number 4? Who is number 5? Okay. Who is number 6? Okay. กติกานี้นักเรียนจะต้อง Okay, everyone listen first. Okay. ประโยคแรกคุณครูจะบอกนะคะนักเรียนคนแรกทำหน้าที่วาดก่อนพอคนแรกวาดเสร็จปุ๊บทีเชอร์จะให้นักเรียนวาดภาพประมาณไม่เกิน1นาทีต่อ1ภาพแล้วคนที่2ทีเชอร์จะให้สัญญาณนักเรียนก็ต้องเอากระดาษไปให้คนที่2ทีเชอร์จะคอยเช็คอยู่ตลอดเลยว่าเราสลับคนแล้วหรือยังนะคะห้ามวาดคนเดียวนะและภาพที่จะวาดเป็นเพียงภาพนั้นเข้าใจใช่ไหมคะภาพจะเป็นภาพบ้านหลังเดียวเท่านั้นวาด6หลังถือว่าผิดกติกานะวาดภาพหลังเดียวนักเรียนปลายทางเตรียมตัวนะคะคนที่1 raise your hand ยกมือค้างไว้คนที่1โอเคโอเคนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังประโยคจากทีเชอร์นะคะโอเค everyone are you ready
1: yes.
0: คนที่เหลือช่วยบรรยายได้แต่ต้องไม่เสียงดังนะThe first one is the first

0: of wood. 5-1 นักเรียนคนที่5ค่ะโอเคเหรียญทองมาแล้วเหรียญทองมาแล้วอลิส number 5 is listen carefully number 5 is the wall is made of red brick ดีมากโอเค and the last one โอเค everyone the last one very easy sentence number 6 student on the LTV listen carefully okay student number 6 where is student number 6 okay ตั้งใจฟังนะคะประโยคสุดท้ายที่ฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวได้ค่ะ I will say it only one time เพราะฉะนั้น listen carefully there are two mountains at the back of this house okay 10 9 8 7 65 4 3 2 1 okay time's up okay everyone put your pen or pencil down okay put all of your pen and pencil down and
1: eyes on you
0: very good เดี๋ยวเราจะทบทวนกันก่อนว่าประโยคทั้ง6ประโยคมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวนักเรียนช่วยทดสอบบ้านของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะประโยคที่1ก็คือที่เชื่อบอกว่า there is a big house near the river
2: บ้านหลังใหญ่ใกล้แม่น้ำ
0: มีบ้านหลังใหญ่อยู่ใกล้แม่น้ำ number 2 there are one roof 3 windows and 1 doorนะคะมีหน้าต่างกี่บาน
2: 3
0: แล้วมีประตูกี่บาน1ประโยคที่3คือ the roof is made of tile หลังคาทำมาจากกระเบื้อง number 4 the door and windows are made of wood ทั้งประตูและหน้าต่างทำจากไม้The wall is made of red brick. See that? And the six, there are two mountains at the back of this house. นักเรียนอยากเห็นภาพเฉลยก่อนหรือนักเรียนจะโชว์ภาพให้เพื่อนๆก่อนภาพเฉลยก็คือแบบนี้เอาตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมายืนดูนะคะมาเลยเวียขึ้นมาเลยออกมาเลยค่ะกลุ่มที่1ยืนตรงนู้นกลุ่มแรกกลุ่มที่2กลุ่ม3กลุ่ม4เนี่ยกลุ่ม5

0: over there
1: six นะ
0: book four please เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนโหวตนะคะว่าบ้านหลังไหนตรงกับต้นฉบับที่สุดเลยใครโหวตให้บ้านหลังแรก
2: ไม่โหวต
0: ยกมือบ้านหลังแรก the first house group one ใครโหวตให้ถือดีๆลูกถือดีๆถือยื่นออกมาให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยนะคะได้กรุ๊ปชูกรุ๊ปชูใครโหวตให้กรุ๊ปชูเหมือนต้นฉบับที่สุดโอเคค่อนข้างเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะคะต่อไปกรุ๊ป3ใครโหวตให้กรุ๊ป3โหวตเลยกรุ๊ป4 What do you think กรุ๊ป4ไม่มีใครโหวตเลยให้นักเรียนปลายทางเป็นคนโหวตก็แล้วกันนะคะต่อไปกรุ๊ป5 I think so and the last one กรุ๊ป6แสดงว่าเพื่อนในห้องเราชอบกลุ่มไหนที่สุดกลุ่ม5เป็นกลุ่มที่ชนะโอเคกลุ่มหน่อยดีมาก very good nice thank you sit down please get back to your seat please ฮะโอเคโอเค everyone very fantasticYou are very good guys ทุกคนทำได้ดีมากเลยนะคะโอเค everyone listen โอเคเดี๋ยวเราสรุปบทเรียนพร้อมกันนะคะโดยการตอบคำถาม4ข้อจากภาพที่เราวาดนะคะเด็กๆวาดได้ใกล้เคียงมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็คุณครูคิดว่านักเรียนก็จะวาดได้เหมือนกันนะคะโอ้ยปลื้มใจจริงๆ โอเคข้อที่1นะคะ What is the roof made ofWhat is the roof made of? It's made of tile. Very good. Number two. What are door and windows made of?
3: It's made of wood.
0: They are made of wood. นะคะทั้งประตูและหน้าต่างนะคะทำมาจากไม้ And the third one. What color of the brick?
3: Red.
0: The red one. That's good. And the fourth. What kind of this house? บ้านหลังนี้เป็นบ้านชนิดไหน It is detached house. Very good. Clap your hand for yourself. Very good. นักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะบทที่2นะคะเรื่อง my home นะคะเกี่ยวกับบ้านการบอกลักษณะการใช้ there is there are บอกวัสดุบอกสีต่างๆแล้ววันนี้นะคะผลการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถฟังได้วาดออกมาเป็นภาพเห็นเป็นรูปธรรมดีมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะอยู่ที่ unit ที่3แล้วนะคะเราจะขึ้นหน่วยใหม่แล้วในเรื่อง my favorite subjects เราจะไปในเรื่องของอะไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานส่วนบัตรคำและบัตรภาพเดี๋ยวทีเชอร์เป็นคนเตรียมให้พวกเราเองนะคะวันนี้หวังว่านักเรียนจะมีความสุข Everyone are you happy?
4: Yeah.
0: I hope so. It was so fun today. Have a nice day. See you next time.
5: Thank you the teacher.
4: Thank you teacher.
0: Bye.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV

ี15เวลา5นาฬิกา45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะไอมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากเลยครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในช่วงนี้การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเรายังศึกษาในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขนั่นแปลว่าเป็นงานเขียนที่เรานั้นอยากที่จะทำเพื่อให้เกิดความสุขนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในครั้งที่3ของเรื่องนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างนักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วข้อ1ครับ
1: เราอยากงานเขียนในความทรงจำแล้วเรียนถ้าผลงานได
0: ้ข้อ2ครับ
1: นำเสนอผลงานจากการรับผลงาน
0: และข้อ3ครับนั่นแปลว่ากิจกรรมในชั่วโมงนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเป็นที่แน่นอนและเช่นเคยครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคุณครูเจมมีกิจกรรมชวนคิดที่เป็นคำถามเดียวกับคำถามในชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนต้องมีพัฒนาการก็คือเรื่องของความคืบหน้าเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับว่าเราได้มีการไปใส่รายละเอียดหรือว่ามีการวางแผนอะไรใดๆบ้างซึ่งคำถามชวนคิดในวันนี้ก็มีดังนี้ครับจากการมอบหมายภาระงานในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนปฏิบัติอะไรไปบ้างและมีปัญหาอุปสรรคใดๆหรือนั้นคำตอบที่คุณครูเจมอยากได้ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นคำตอบที่มีแนวโน้มของการพัฒนาผลงานไปเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันระดมความคิดแล้วก็เตรียมส่งตัวแทนเป็นคนตอบนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองปรับตามความเหมาะสมว่าถ้านักเรียนมีการจับกลุ่มกี่กลุ่มเนี่ยจะให้ใครเป็นผู้ตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางหรือจะเป็นการระดมความคิดกันในกลุ่มก่อนและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาฟังคำตอบจากนักเรียนต้นทางกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางทั้ง6กลุ่มนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางในหลายๆกลุ่มหลายๆโรงเรียนนะครับร่วมกันระดมความคิดจากประเด็นที่คุณครูได้ให้ไว้บนจอว่าจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างในประเด็นที่1แล้วก็ประเด็นที่2คือนักเรียนมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆหรือไม่นะครับก็เช่นเดิมนะขอให้การตอบในวันนี้ยังคงตอบเรียงตั้งแต่กลุ่มแรกไปหากลุ่มสุดท้ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางฟังดูและลองดูว่าปัญหาของนักเรียนต้นทางหรือว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้ทำไปเนี่ยจะมีความคาบเกี่ยวหรือว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกับนักเรียนปลายทางอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับถ้านักเรียนทางพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนั้นได้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญกลุ่มแรกครับ
1: ก็ได้มีการไปหาข้อมูลของนิทานลูกหมู3ตัวเพิ่มขึ้นและชี้นำและนำเนื้อเรื่องมาดัดแปลงให้มีความน่าสนใจมากขึ้นครับ
0: ในปลายทางที่เราต้องการจะทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับในกลุ่มได้มีการวางแผนไหมครับว่าอยากจะนำเสนองานเขียนออกมาเป็นลักษณะแบบไหนครับคือเมื่อกี้ทราบแล้วว่าเอานิทานแล้วก็คือมีการไปหาข้อมูลนิทานเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีการเอาเนื้อหามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัยทีนี้ปลายทางที่อยากจะเห็นผลงานชิ้นนี้ครับอยากจะเอาออกมาเป็นแนวไหนครับ
1: แผนผังครับ
0: เป็นลักษณะคล้ายๆหนังสือแล้วก็มีตัวแผนผังออกมาใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองวางแผนดูนะครับอาจจะดีขึ้นก็ได้นักเรียนปลายทางนะครับได้มีการวางแผนการหาข้อมูลเพิ่มเติมแบบนักเรียนกลุ่มแรกหรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญของการทำงานชิ้นนี้ครับมีการสอดแทรกข้อคิดหรือว่าประโยชน์ให้กับผู้ที่มาอ่านให้กับเราไหมครับ
1: มีครับ
0: มีการสอดแทรกประโยชน์ใช่ไหมครับก็ลองทำให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถึงในช่วงท้ายของกิจกรรมนี้ก็จะได้ให้แต่ละกลุ่มนั้นมานำเสนอครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กลุ่มที่2ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ได้ตอบนักเรียนปลายทางฟังครับเชิญครับ
2: ได้คัดเลือกหนังสือมานะครับคือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์และสงกรานต์ครับเพื่อนำมาค้นหาข้อมูลเพิ่มและนำมาคัดดัดแปลงไฟล์เป็นเรื่องราวต่างๆครับสมุดที่จะทำนะครับคือสมุดเล่มเล็กครับ
0: อันนี้จะต้องตั้งใจที่จะทำเป็นสมุดเล่มเล็กใช่ไหมครับแล้วก็เห็นบนโต๊ะนะขออนุญาตเดินลงไปนะครับเห็นบนโต๊ะก็คือจะเป็นหนังสือสารานุกรมนะครับอันนี้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูนะครับว่าปกติแล้วจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลที่คุณครูเคยสอนไปในหน่วยแรกก็คือเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญาเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับว่าเวลาเราหาข้อมูลอะไรใดๆเนี่ยการหาจากอินเทอร์เน็ตนั้นก็รวดเร็วเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะหาจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ว่าการหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ย่อมจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ตรงนะครับอย่างอันนี้ก็หาจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนนะครับวันนี้นักเรียนหยิบเล่มที่13กับ35ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ดีกว่านะนักเรียนปลายทางนะครับอันนี้อย่างแหล่งเรียนรู้ต้นทางก็คือเราเนี่ยได้มีการนักเรียนได้มีการไปหาหนังสือฉบับนี้มาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเอาหนังสือมาแล้วก็คงจะใช้ทรัพยากรตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็พัฒนาไปสู่การทำหนังสือเล่มเล็กได้นะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผลงานเพราะว่าทำเรื่องของสงกรานต์นั่นเองนะครับอ่ะก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนได้มีการใช้หนังสือสารานุกรมแบบนี้บ้างนะครับถ้ามีก็ลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางได้ฟังหน่อยว่าเอ๊หนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้เล่มไหนใช้เล่มเดียวกับนักเรียนต้นทางหรือไม่มีใครใช้เรื่องเดียวก็คือวันสงกรานต์หรือไม่นะลองตอบให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังหน่อยว่าได้มีการหยิบขึ้นมาตรงหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยครับนักเรียนต้นทางครับหนังสือสารานุกรมของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นก็คือว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องหยิบเป็นเล่มแล้วมีบริการในเว็บไซต์แต่ว่าถ้านักเรียนสามารถไปหาเป็นเล่มได้ก็ดีเลยเพราะว่าเราสามารถเลือกอ่านได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับ พราะถ้าเกิดว่าวันไหนเครือข่ายไม่เสถียรก็ไม่สามารถเข้าอ่านได้แบบนี้เป็นต้นก็ถือว่านักเรียนสามารถเตรียมตัวได้ดีอย่างยิ่งนะครับชื่นชมนะครับก็ให้กำลังใจในการทำต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปกลุ่มที่3ได้เลยครับเป็นคนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
3: สำหรับกลุ่ม3นะคะได้ทำเป็นเรื่องโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคค่ะ
0: ครับ
3: 1นะคะได้ค้นหาข้อมูลตามงานเขียนค่ะ2นะคะอ้างอิงเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องค่ะ
0: ครับ
3: ปัญหานะคะข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะ
0: ก็จะเป็นปัญหาที่คล้ายๆกับในครั้งที่ผ่านมาก็คือว่าข้อมูลที่หาเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับทีนี้เราเอาเรื่องโจรสลัดกับอะไรนะครับขออนุญาตอีกทีหนึ่ง
3: โจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคค่ะ
0: โจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามกลุ่มนี้ครับทั้งกลุ่มเลยครับว่าตอนที่เรามีการวางแผนทำไมถึงอยากจะทำเรื่องนี้ครับตอบได้เลยครับไม่ต้องมีไมโครโฟนก็ได้ครับยังไงนะฮะ
3: คนในกลุ่มชอบในการผจญภัยค่ะ
0: อ๋อคนในกลุ่มชอบงานเขียนที่เป็นลักษณะแนวผจญภัยจึงอยากสร้างสรรค์เป็นงานเขียนเพิ่มเติมออกมาใช่ไหมครับทีนี้ในกลุ่มได้มีการวางแผนไหมครับว่าจากการที่นำเอางานเขียนชิ้นนี้มาเนี่ยต้องการจะนำเสนองานเขียนแบบนี้เป็นรูปแบบอะไรครับ
3: หนังสือค่ะ
0: เป็นหนังสือแบบไหนครับ
3: เป็นหนังสือพวกหนังสือการ์ตูนค่ะ
0: อ๋อจะทำเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นหนังสือการ์ตูนที่มีบทบรรยายให้ความรู้แล้วก็มีภาพประกอบใช่ไหมครับทีนี้ตอนจะทำภาพประกอบเนี่ยได้วางแผนไหมว่าเราจะทำยังไงครับวาดเองหรือว่าจะให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยครับหรือยังไงครับ
3: หาจากแหล่งข้อมูลค่ะ
0: ฉะนั้นการหาจากแหล่งข้อมูลหาได้แต่ว่าคุณครูฝากนิดนึงว่าถ้าเรามีความสามารถในด้านงานศิลป์เนี่ยสามารถวาดเป็นภาพขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งในการหยิบมาทั้งหมดเนี่ยอย่างที่คุณครูเคยสอนนักเรียนต้นทางปลายทางไปว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยฉะนั้นเราต้องมีการปรับปรุงพัฒนาผลงานเพื่อให้งานเขียนของเรานั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ผ่านมา3กลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่กลุ่มที่4ได้เลยครับเชิญตัวแทนกลุ่ม4เป็นคนตอบครับ
4: ชั่วโมงที่แล้วนะคะได้ออกแบบป๊อปอัพค่ะและไปค้นหาการทำป๊อปอัพในแพลตฟอร์มต่างๆค่ะอุปสรรคนะคะคือความคิดเห็นในการทำป๊อปอัพแตกต่างกันจึงขัดแย้งกันค่ะ
0: ครับ
4: แก้ปัญหาโดยการโหวตเอาเสียงมากค่ะ
0: ใช้เป็นการไปหาข้อมูลก่อนประเด็นแรกก่อนนะประเด็นแรกนักเรียนตอบคุณครูมาว่านักเรียนได้มีการไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการทำป๊อปอัพซึ่งถือว่าจะต้องใช้ความสามารถทางด้านของการพับกระดาษนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับให้เกิดเป็นรูปทรงขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้นักเรียนก็ตอบคุณครูมาครับว่านักเรียนเนี่ยได้มีการไปค้นหาในแพลตฟอร์มซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะหนึ่งนะครับที่คุณครูทั้งปลายทางนะครับควรที่จะให้นักเรียนเขาได้มีอิสระในการค้นหาแต่ว่าในอิสระตรงนี้ก็จะต้องมีการพูดเพิ่มเติมว่าเราจะต้องค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับอย่างนักเรียนนี้ก็ได้มีการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเวลามานะครับเพราะว่านักเรียนได้มาหาคุณครูเจมนะครับซึ่งเป็นคุณครูต้นทางบอกว่าอยากจะทำป๊อปอัพแล้วก็ได้มีการไปลงความเห็นปรากฏว่าความเห็นในช่วงแรกนั้นอาจจะยังไม่ตรงกันซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคุณครูปลายทางเพราะว่าในการทำงานนั้นมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าคำว่ากระทบกระทั่งกันตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าเราตีกันจนแบบเลือดตกยางออกไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเราคุยกันด้วยเหตุและผลถูกต้องไหมครับฉะนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยพอนักเรียนได้เอาเรื่องนี้ออกมาก็เริ่มลงมือวางแผนซึ่งตอนนี้งานก็ไปได้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ค
0: ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนเนี่ยจะมีขั้นตอนในการออกแบบป๊อปอัพเหมือนกับนักเรียนต้นทางกลุ่มนี้บ้างนะครับถ้ามีนะครับช่วยตอบให้กับกลุ่มปลายทางที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจหน่อยนะครับว่านักเรียนมีการวางแผนอะไรบ้างยอดเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานกลุ่มนี้ต่อไปแล้วก็ถือว่าตอบได้ครบถ้วนตรงตามประเด็นนะครับไปกันต่อเลยครับในกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวช่วยตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่านักเรียนได้ทำอะไรไปแล้วบ้างมีปัญหามีอุปสรรคใดๆบ้างครับเชิญครับ
5: ครับในจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราได้ดัดแปลงเนื้อหาข้อมูลในนิทานเหล่านั้นครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นครับ
0: ครับ
5: ส่วนปัญหานะครับคือตอนดัดแปลงเราจะต้องรวบรวมความคิดกันเพื่อที่จะให้เนื้อหามีความน่าสนใจครับ
0: ครับกลุ่มที่5ใช่ไหมครับกลุ่มที่5นี่ทำเรื่องอะไรครับ
5: เรื่องหมาป่ากับแกะครับ
0: ป็นเรื่องหมาป่ากับแกะซึ่งเป็นนิทานที่ค่อนข้างที่มีมานานแล้วถูกต้องไหมครับทีนี
5: ้
0: พอบอกว่าเมื่อกี้นี้นักเรียนบอกว่ามีการดัดแปลงคุณครูรู้สึกตื่นเต้นครับช่วยแบบกระซิบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับว่าคำว่าดัดแปลงของเราเนี่ยเรามีการดัดแปลงแบบไหนอย่างไรบ้างครับ
5: ก็อาจจะทำให้ใช้อุปกรณ์ในยุคปัจจุบันครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าเรามีการดัดแปลงในส่วนของเนื้อเรื่องให้มีการนำเอาเทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาใช้นั่นเองก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่สร้างสรรค์อย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวกระซิบไว้เท่านี้ก่อนลองดูซิว่านักเรียนปลายทางเนี่ยเรามีการวางแผนในการระดมความคิดแล้วก็มีการนำเอาความเป็นปัจจุบันเนี่ยเข้ามาใส่ในนิทานด้วยหรือไม่นะครับฉะนั้นเวลานักเรียนดัดแปลงแล้วก็ขอให้ดัดแปลงด้วยความคิดสร้างสรรค์ไม่มีข้อความที่ทำให้แบบอ่านแล้วมันตีความได้แบบหลายเชิงหรือสองแง่สองงานแบบนี้ก็ลองดูก่อนนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ปัญหาอุปสรรคก็คือพอระดมความคิดนี่คือเราต้องเอาความคิดเนี่ยมาเรียงใหม่ให้เหมาะสมใช่ไหมครับอ่ะให้กำลังใจกลุ่มนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับและมาถึงกลุ่มสุดท้ายของวันนี้ของนักเรียนต้นทางครับนักเรียนกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนกลุ่ม6เป็นคนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
1: ในชั่วโมงที่แล้วนะคะกลุ่ม6ได้หาข้อมูลในห้องสมุดค่ะแล้วก็ได้วางแผนการทำสมุดเล่มเล็กค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะเจอข้อมูลเก่าๆค่ะเพราะว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มีหลายภาคค่ะและปรับเป็นแบบของกลุ่ม6ค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นของนักเรียนนะครับว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยคือจะมีหลายภาคซึ่งจริงๆแล้วเป็นวรรณกรรมชิ้นหนึ่งที่เขาเอามาผลิตเป็นภาพยนตร์ชื่อดังเลยใช่ไหมครับทีนี้เวลานักเรียนไปอ่านไปหาข้อมูลจากห้องสมุดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้คำนี้ดีกว่าครับว่าเขาเขียนตามบทประพันธ์เดิมนะครับฉะนี้เราสามารถใส่ความเป็นสมัยปัจจุบันเข้าไปได้เหมือนกับกลุ่มที่5นะครับก็ลองดูว่าเราจะสามารถทำแบบไหนอย่างไรได้บ้างทีนี้พอเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคแบบนี้ครับในกลุ่มเราแก้ปัญหายังไงครับปรึกษากันได้เลยครับปรึกษากันได้เลยเราแก้ปัญหายังไงครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ปรึกษากันสักครู่นะครับซึ่งถือว่าแต่ละกลุ่มนั้นก็ได้มีการอะไรครับลงมือวางแผนระดมความคิดได้อย่างดียิ่งเลยนะครับซึ่งมีทั้งนักเรียนที่เอาเรื่องของนิทานเป็นเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวให้นักเรียนกลุ่ม6เป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
1: เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมันมีหลายภาคแล้วก็เอานำมาดัดแปลงให้มันเป็นในภาคไทยค่ะเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ประมาณนี้คือดัดแปลงโดยใส่ลักษณะของความเป็นไทยเข้าไปด้วยใช่ไหมครับประมาณนี้ก็ถือว่าการดัดแปลงนั้นเราก็ไม่ควรที่จะหยิบเอาเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์มาทั้งหมดเนื่องจากว่านักเรียนทราบใช่ไหมครับว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาฉะนั้นนักเรียนควรจะทำเป็นการทำเรื่องก็ได้ครับแล้วก็อาจจะเอาลักษณะความสวยงามหรือว่าความเป็นไซไฟหรือว่าความเป็นเวทมนต์ในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมาใส่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็สิ่งสำคัญมากคุณครูอยากเห็นทุกๆกลุ่มเลยนะฮะก็คือการเพิ่มเติมในส่วนของข้อคิดข้อเตือนใจทำให้คนที่อ่านงานของเราเนี่ยเขาเกิดความจันลงใจก็คือมีความรู้สึกที่ดีต่อผลงานของเรามากขึ้นและสิ่งสำคัญตามกระบวนการคืออย่าลืมตรวจคำถูกคำผิดด้วยนะครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็คงจะได้ฟังแต่ละกลุ่มแล้วว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการวางแผนในการทำงานแล้วก็มีการพบเจออุปสรรคต่างๆซึ่งคุณครูเจมส์ขออนุญาตสรุปสั้นๆได้ว่าตอนนี้ทุกกลุ่มได้มีการลงมือทำเรียบร้อยแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ของนักเรียนต้นทางตอนนี้คือการที่ทำไมครับอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติในการถกกันในเรื่องของทางวิชาการนะครับสองครับเรื่องของการหาข้อมูลนั้นการหาข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแต่เราต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ประมาณนี้นะแล้วก็3ปัญหาอุปสรรคต่างๆอื่นๆถ้านักเรียนมีความขัดข้องหรือว่ามีความสงสัยประการใดเนี่ยถ้านักเรียนลองหาแล้วไม่ได้ก็สามารถปรึกษาจากคุณครูซึ่งต้นทางก็ปรึกษาคุณครูเจมได้ปลายทางก็สามารถปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมหรือคุณครูท่านใดที่มีความรู้

0: หรือมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆได้นะครับเพื่อที่จะทำให้งานเขียนของเรานั้นมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในชั่วโมงนี้ขออนุญาตทบทวนอีกครั้งในเรื่องของการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนแล้วดูซิว่าตอนนี้พวกเราถึงขั้นตอนไหนบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นอะไรลูกขั้นตอนการวางแผนก่อนการเขียนคือการเลือกเรื่องตอนนี้เราเลือกเรื่องหรือยังครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยวันนี้จะขออนุญาตปรับการสอนให้เข้ากับสิ่งที่นักเรียนได้ทำการเลือกเรื่องตอนนี้นักเรียนเลือกเรื่องที่มีความสนใจแล้วนักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจและได้มีการอ่านล่วงหน้ามาแล้วก็ถือว่าตรงตามขั้นตอนของการเลือกเรื่องต่อไปการกำหนดจุดมุ่งหมายแต่ละกลุ่มมีการกำหนดแล้วใช่ไหมครับว่าอยากจะให้นักเรียนระดับใดเป็นคนเข้ามาดูบ้างซึ่งตอนนี้ในระดับของเราก็คือเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับก็ถือว่านักเรียนก็สร้างผลงานได้เลยนะครับต่อไปครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาเป้าหมายมากขึ้นรวมถึงลักษณะการใช้ภาษาก็จะดีขึ้นตามไปด้วยต่อไปข้อที่2คือการศึกษารวบรวมข้อมูลประเด็นแรกคืออะไรครับ
1: ศึกษาข้อมูล
0: ตอนนี้แต่ละกลุ่มได้ศึกษาข้อมูลหรือยังครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เวลาเราจะทำงานเขียนหรือว่าเราจะทำสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลก่อนซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะได้มาจากหนังสืออย่างกลุ่มที่สองด้านหน้าก็มีการหยิบเอาเรื่องของสารานุกรมมาใช้นะครับหยิบจากบทความหยิบจากเว็บไซต์หรือว่าลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อไปสัมภาษณ์ผู้รู้นั่นเองนะครับต่อมาครับคือการจดบันทึกการจดบันทึกจะทำให้เรานั้นเข้าใจและได้ประเด็นสำคัญต่างๆด้วยต่อมาการจัดหมวดหมู่ข้อมูลก็มีการทำให้ข้อมูลนั้นทำไมครับเป็นยังไงครับเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการมากขึ้นนะครับต่อไปขั้นตอนที่3คือการวางโครงเรื่องขั้นตอนนี้เนี่ยสำคัญมากและในชั่วโมงนี้เราก็จะต้องวางโครงเรื่องกันนะครับกำหนดโครงสร้างก่อนว่าแต่ละส่วนจะมีเนื้อหาอะไรบ้างก็เอาง่ายๆครับประเด็นการกำหนดโครงสร้างถ้าเราจะทำสมุดเล่มเล็กหรือว่าเราจะทำป๊อปอัพหรือว่าเราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยกำหนดเลยครับว่าเนื้อหาของเราควรมีประเด็นอะไรบ้างเขียนเป็นหัวข้อใหญ่ก่อนจากนั้นให้ใส่รายละเอียดที่พอย่อยตามก็คล้ายๆกับตอนที่เราทำนิทรรศการยังจำได้อยู่ไหมครับคล้ายกันเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนคล้ายๆจากนิทรรศการมาเป็นงานเขียนรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะเป็นนิทานอาจจะเป็นหนังสือเล่มเล็กหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนนะครับต่อไปเขียนโครงร่างก็ลองเขียนออกมาเป็นหัวข้อหลักหัวข้อรองแล้วก็ประเด็นย่อยต่อไปครับข้อ4คืออะไรลูก
1: เข
0: ีย
1: นร่าง
0: เขียนร่างทำอะไรครับก็ดำเนินการเขียนตามโครงร่างโดยใส่ว่าส่วนใดเป็นส่วนนำส่วนใดเป็นส่วนเนื้อหาและส่วนใดเป็นส่วนสรุปประมาณนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางข้อ5ครับประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงคือ
1: การปร
0: ับ
1: แก
0: ้
1: ไขงานเข
0: ีย
1: น
0: ทำไมต้องมีการปรับแก้เพราะ
1: เก่
0: งมากครับเพราะจะทำให้เนื้อหาของเรานั้นมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นฉะนั้นฝากทักษะเหล่านี้ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ในรายวิชาภาษาไทยนะนักเรียนเวลาเราไปเรียนในรายวิชาอื่นๆทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยก่อนที่จะนำส่งผลงานกับคุณครูหรือว่าก่อนจะมีการนำเสนอเนี่ยควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของข้อมูลก่อนเพื่อทำให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแม้ว่างานเขียนในโลกนี้จะไม่มีงานเขียนใดที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่เราสามารถทำให้ดีที่สุดและตรวจสอบให้ได้แม่นยำมากที่สุดได้นะครับและขั้นตอนที่6ครับการตรวจทานครั้งสุดท้ายก่อนเผยแพร่ผลงานแปลว่าบางครั้งเราถึงขั้นตอนที่5แล้วเรามีการปรับแก้ไขตัวภาษาตัวการตรวจคำถูกคำผิดแล้วอาจจะมีบางจุดที่หลุดลอดสายตาเราไปได้การตรวจสอบครั้งสุดท้ายจึงเป็นขั้นตอนที่ดีอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นอะไรครับเป็นการพินิจพิจารณางานเขียนของเราก่อนที่จะนำออกเผยแพร่นั่นเองนะครับนะและขั้นตอนสุดท้ายคือการเผยแพร่งานเขียนก็อาจจะเลือกช่องทางที่เหมาะสมเช่นงานเขียนของเราอาจจะไปลงที่หนังสือพิมพ์นิตยสารเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆเป็นต้นก็ในชั่วโมงนี้ผมก็ยังขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ผมได้เอามาอ้างอิงนี้นะครับซึ่งท่านได้เขียนแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการวางโครงเรื่องเพื่อสร้างงานเขียนเอาไว้ได้อย่างดียิ่งนะครับก็ขอบพระคุณท่านที่เป็นเจ้าของบทความนี้เป็นอย่างสูงครับอ่ะ ะต่อไปครับนักเรียนครับมาถึงเรื่องการลงมือทำจดจำได้วันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับเราจะยังทำกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ที่คุณครูเคยให้ไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับและอันนี้คือหน้าตาของใบงานซึ่งสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้คือความคืบหน้าที่มากขึ้นเป็นรูปร่างมากขึ้นและสิ่งที่อยากได้มากที่สุดเลยคือการบันทึกประเด็นสำคัญในข้อที่2นะครับแล้วก็ข้อที่3วันนี้ขอดูข้อ2ข้อ3ครับว่าส่วนนำนักเรียนจะเอาเนื้อหาอะไรส่วนเนื้อหานักเรียนจะใส่อะไรและส่วนสรุปนักเรียนจะใส่อะไรทั้งต้นทางปลายทางวันนี้ของานที่สมบูรณ์เกือบที่จะเอาไปผลิตเป็นงานเขียนได้นะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วปลายทางพร้อมไหมครับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมแล้วตอนนี้เราเริ่มกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับให้แต่ละกลุ่มเตรียมตัวแทนในการตอบประเด็นที่2และประเด็นที่3คือการศึกษารวบรวมข้อมูลและการวางโครงเรื่องนะครับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางนะครับมีความประสงค์จะต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมเช่นการค้นหาจากโทรศัพท์ก็สามารถเอาขึ้นมาเตรียมตัวได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์จะต้องสืบค้นได้เลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมส์ได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยทำใบงานที่4ซึ่งเป็นใบงานที่เราเคยได้มาแล้วเพิ่มเติมใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้อยากจะให้มีการคุยแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหาแล้วก็วันนี้จะขอให้ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยลองตอบในประเด็นที่2และประเด็นที่3นะครับประเด็นที่2คือการศึกษาและรวบรวมข้อมูลและประเด็นการวางโครงเรื่องโดยวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนจากกลุ่มแรกไปเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่6ก่อนนะครับได้ตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังว่าประเด็นที่2กับ3มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: 2การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2.1 แหล่งข้อมูลที่ค้นหาเว็บไซต์ทางการของผู้แต่ง A การบันทึกประเด็นสำคัญเรื่องย่อแฮร์รี่พอตเตอร์พวกเขาค้นพบเรื่องราวของเครื่องรางยมทูตไม้กายสิทธิ์ผ้าคลุมล่องหนหินชุบชีวิตเกิดสงครามที่ฮอกวอตส์สเนคตายแต่เกิดความจริงเผยว่าเขารักแม่ของแฮร์รี่และปกป้องเขามาตลอดแฮร์รี่พอตเตอร์ยอมเสียชีวิตและฟื้นกลับมาเอาชนะวอลเดอมอร์ในที่สุดค่ะ
0: อันนี้คือเป็นการหยิบเอาตัวเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์มาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณครูย้ำเสมอว่าถ้าในการบันทึกประเด็นสำคัญหรือว่าการหาข้อมูลเนี่ยต้องมีการปรับข้อมูลนะเราจะต้องไม่ใช้ข้อมูลทั้งหมดของเขาเพราะว่าอย่างที่คุณครูบอกไปว่าตัวละครที่หนูเอ่ยชื่อมาทั้งหมดเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจะต้องเลี่ยงสามารถเอามาใช้บางส่วนได้แต่ว่าต้องคิดงานเขียนของเราขึ้นมาเป็นหลักนะครับต่อไปครับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลทำยังไงครับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลทำยังไงครับเราเอาประเด็นอะไรบ้างครับมีส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องเนื้อส่วนสรุปอะไรยังไงบ้างเอ่ยอะจัดเป็นหมู่ข้อมูลยังไงครับ
1: มีข้อมูลย่อข้อมูลย่อยแล้วก็สรุปค่ะ
0: ข้อมูลย่อส่วนย่อยแล้วก็ส่วนสรุปนะครับเดี๋ยวลองไปทำให้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนกว่านี้นะครับต่อไปครับประเด็นการวางโครงเรื่องส่วนนำทำยังไงบ้างครับ
1: ส่วนนำนะคะได้มีการนำตัวละครแต่ละเรื่องมาเป็นส่วนนำในเนื้อเรื่องค่ะเพื่อทำให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามีตัวละครอะไรในเรื่องบ้างค่ะ
0: ครับต่อไปครับส่วนเนื้อหาครับ
1: ได้เป็นเนื้อหาที่กลุ่ม6ได้ดัดแปลงขึ้นมาค่ะเพื่อให้มีความทันสมัยและไม่ตรงกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในภาคแต่ละภาคค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากอันนี้ได้มีการวางแผนแล้วก็เอาแนวทางที่คุณครูได้ให้ไปใช้ก็คือว่าเราไม่ควรที่จะหยิบงานเขียนของเขาเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดเพราะว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเวลานักเรียนต้นทางได้ตอบเนี่ยอะไรที่เป็นงานเขียนที่เขามีลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถดูเป็นแนวทางได้แต่ว่าเราไม่สามารถเอามาใช้เป็นงานเขียนโดยเอาเป็นชื่อเราได้เพราะว่างานพวกนี้มีลิขสิทธิ์นะครับไม่ควรนะครับต่อไปครับส่วนสรุปก็คือยังไงครับ
1: ค่ะพวกเราได้แต่งเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ให้มีความคิดในแต่ละเรื่องค่ะเพื่อให้เพื่อนได้คิดตามกับงานเขียนที่พวกเราได้เขียนค่ะ
0: อ๋อเป็นการนำเอาเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็มีการปรับแต่งเนื้อหาตามความเหมาะสมของกลุ่มเราแล้วก็ตามกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มม.1 นะครับแล้วก็มีการสอดแทรกความรู้แล้วก็สอดแทรกข้อคิดนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับต่อไปกลุ่มที่5ได้เลยครับเดี๋ยวให้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
2: แหล่งข้อมูลที่ค้นหานะครับจากเว็บไซต์ผู้ที่แต่งนิทานนะครับการจดบันทึกประเด็นนะครับได้จดบันทึกประเด็นสำคัญที่ตัวละครต่างๆที่ได้ทำในเหตุการณ์ต่างๆครับส่วนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลนะครับเราได้จัดหมวดหมู่คือ1หัวข้อย่อยนะครับแล้วก็2ข้อสรุปครับการวางโครงเรื่องนะครับส่วนนำโครงเรื่องนะครับได้เล่าถึง2ตัวละครที่กำลังดื่มน้ำอยู่ที่ลำธารครับส่วนข้อส่วนเนื้อหาข้อมูลนะครับเราได้ใช้ข้อมูลที่เราได้ดัดแปลงจากนิทานเนื้อเรื่องของฉบับแรกนะครับ
0: ครับ
2: ได้มาเล่าครับ
0: ครับผม
2: ส่วนข้อสรุปนะครับเราได้ใช้ข้อคิดเสริมลงไปในเหตุการณ์ที่อยู่ตอนท้ายบทครับ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวรอความคืบหน้าที่ชัดเจนกว่านี้คงจะได้เห็นเป็นรูปร่างมากขึ้นแต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่จากการที่คุณครูได้ฟังเนี่ยนักเรียนก็ได้มีการวางแผนแล้วก็เริ่มเอาตัวเนื้อหาของเรื่องนี้ไปใส่ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับต่อไปครับกลุ่มที่4ครับเชิญครับ
3: แหล่งข้อมูลที่ค้นหานะคะ ค้นหาจากร้านหนังสือหรือห้องสมุดค่ะการบันทึกประเด็นสำคัญนะคะ

ับเป็นหมู่ที่อ่อนแอจึงเกือบถูกฆ่าแต่ได้เด็กสาวมาช่วยไว้และเด็กสาวได้เลี้ยงดูวินเบอร์แต่พอนานเข้าก็ไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึงต้องไปฝากโรงงานใกล้ๆบ้านของเด็กสาวพอวินเบอร์ไปอยู่ที่โรงงานวินเบอร์ก็ไม่มีเพื่อนเลยแต่สักพักวินเบอร์ก็ได้แมงมุมสาวที่ชื่อชาร์ลอตเป็นเพื่อนค่ะการจัดหมวดหมู่ข้อมูลค่ะ

0: แบบนี้เพื่อให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับมิตรภาพค่ะมิตรภาพของวินเบอร์ที่เป็นหมูและไม่มีเพื่อนเลยค่ะแต่ก็ได้ชาร์ลอตที่เป็นแมงมุมสาวเป็นเพื่อนรักค่ะส่วนเนื้อหาเรื่องชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักเป็นวรรณกรรมที่สอดข้อคิดเกี่ยวกับมิตรภาพโดยจะดัดแปลงให้สั้นมากและให้มีประเด็นสำคัญมากขึ้นค่ะส่วนสรุปนะคะได้ข้อคิดและเอาไปใช้ในชีวิตประจำได้เกี่ยวกับมิตรภาพและเสียสละค่ะเพราะในการใช้ชีวิตประจำวันต้องพบเพื่อนมากมายค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็ถือว่านักเรียนได้ตอบออกมาค่อนข้างครอบคลุมประเด็นนะครับอันนี้ขอชื่นชมในกลุ่มที่4ว่ามีการตอบที่ครอบคลุมตามประเด็นแล้วก็ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็ให้กำลังใจ2กลุ่มแรกนะครับในการพัฒนาผลงานต่อไปนะครับกลุ่มนี้ก็พัฒนาผลงานต่อไปด้วยแต่ว่ายังย้ำเตือนว่าในการหยิบผลงานของมาไม่ควรที่จะหยิบมาทั้งกระบี่หรือว่าหยิบมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เราจะต้องปรับอย่างที่นักเรียนได้ตอบไปให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างจะได้เกิดความเหมาะสมแล้วก็เกิดจากความคิดของเราด้วยนะครับต่อไปกลุ่มที่3ได้เลยครับ
2: แหล่งข้อมูลที่ค้นหานะคะเว็บไซต์ห้องสมุดการบันทึกประเด็นสำคัญจอนสลัดต้องการจะไปหาสมบัติในท้องทะเลค่ะการจัดบทหมู่ข้อมูลนะคะ1ประเด็นสำคัญ2เนื้อหา3สรุปบางของเรื่องนะคะส่วนนำเป็นเรื่องจนสลัดฝ่าฟันอุปสรรคส่วนของการแนะนำเรื่องเพื่ออธิบายรายละเอียดค่ะส่วนเนื้อหานะคะ1ผจญภัย2ฝ่าฟันอุปสรรคสรุปนะคะจนสลัดได้ไปในท้องทะเลเพื่อไปหาสมบัติเอามาให้ครอบครัวค่ะประโยชน์ในการเขียนและคุณค่าการนำไปใช้ย่อประเด็นสำคัญได้และเข้าใจกับงานเขียนค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อกลุ่มนี้เนี่ยจะสร้างสรรค์เป็นผลงานใดๆออกบ้างวันนี้ก็ได้ฟังความคืบหน้าแล้วก็ชื่นใจนะครับในแต่ละกลุ่มก็มีแนวปฏิบัติที่เหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างของการหาข้อมูลบ้างอ่ะให้กำลังใจต่อไปนะครับต่อไปกลุ่มที่2นะครับถ้าเกิดว่าจะต้องใช้สารานุกรมในการประกอบด้วยก็ได้เลยนะครับลองดูครับ
3: การศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลที่ค้นหาคือสารานุกรมไทยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมครับ
1: ครับ
3: การบันทึกประเด็นสำคัญนะครับสงกรานต์เป็นวันสำคัญทางประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณครับปฏิทินหลวงกำหนดให้วันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศกาลวันสงกรานต์ครับสิ่งที่ทำในวันสงกรานต์นะครับคือการทำบุญตักบาตรการทำบุญอัฐิการปล่อยนกการปล่อยปลาการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับแล้วก็นาฏศิลป์ไทยครับนาฏศิลป์ไทยมี2ประเภทครับคือระบำและละครระบำเป็นการไล่ตามจังหวะและเพลงที่พร้อมเพียงงดงามครับละครก็คือการแสดงเป็นเรื่องราวครับละครไทยแท้นะครับขอยกตัวอย่างเช่นละครโนราละครนอกละครในแล้วก็ละครพันทางครับแล้วก็ส่วนละครที่ยกตัวอย่างมาจากประเทศทางตะวันตกนะครับขอยกตัวอย่างเป็นละครร้องแล้วก็ละครพูดครับ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ
3: การจัดมันหมู่ข้อมูลนะครับ1คือทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของทั้ง2อย่างครับ2ก็คือส่วนเนื้อหาก็คือใจความสำคัญของเนื้อหาครับแล้วก็สรุปครับวางโครงเรื่องนะครับส่วนนำคือความสำคัญของสงกรานต์แล้วก็ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยครับ
1: ครับ
3: ส่วนเนื้อหาก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญแล้วก็ความสำคัญของสงกรานต์ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยแล้วก็สิ่งต่างๆของความ
1: สงกรานต
3: ์ขออภัยครับแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆที่ทำครับแล้วก็แสดงสิ่งต่างๆที่แสดงถึงวันสงกรานต์แล้วก็นาฏศิลป์ไทยครับ
1: ครับ
3: ส่วนสรุปก็คือความหมาย
1: ข้อคิดใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับการให้ข้อคิดเกี่ยวกับวันสงกรานต์แล้วก็นาฏศิลป์ไทยครับแล้วก็การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มนี้นั่งได้เลยนะครับก็มีการอ้างอิงข้อมูลมานะครับแล้วก็ ลุ่มสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ไปตอบนอกเวลานะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้คุณครูได้มีการสอบถามแล้วพบว่ามีการวางประเด็นค่อนข้างที่จะหลายส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวในกลุ่มนี้ให้มีการ

0: ไปตอบกับคุณครูเจมนอกเวลานะครับอ้าวปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มด้วยครับก็ถือว่าวันนี้ทั้ง5กลุ่มนะครับบวกอีก1กลุ่มที่กำลังจะตอบนอกเวลาเนี่ยได้มีการสอบถามแล้วก็มีการมาบอกคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางก็น่าจะได้ฟังรายละเอียดแนวทางการวางแผนไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ทำได้ค่อนข้างดีอย่างยิ่งกลุ่มใดที่จะต้องอยู่ในการพัฒนาก็นักเรียนพัฒนาต่อให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมวันนี้นะครับเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้คุยกันไหมครับ
1: ค
0: ุ
1: ย
0: ใช้เทคโนโลยีไหมครับ
1: ใช
0: ่ได้มีการระดมความคิดแล้วก็มีการวางแผนเพิ่มเติมแล้วก็การแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าถูกต้องไหมครับรวมถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาก็คือเรื่องของการเขียนเป็นภาษาเขียนนั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับเอาละครับมีอยู่คำหนึ่งที่เป็นชื่อของกลุ่มดาวอัฐวินีหรืออัศวินีครับใครคิดว่าอัฐวินีสีเขียวถูกต้องยกมือครับต้นทางปลายทางยกได้เลยครับมีนะครับอัศวินีต้นทางปลายทางยกมือขึ้นครับวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางเชื่อว่าเป็นสีม่วงมากกว่าเอามือลงได้ครับและคำที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้ครับอัศวินีนะครับแปลว่าดาวฤกษ์ที่1มี7ดวงเห็นเป็นรูปคอม้าหรือหางหนูหรือดาวคอม้าดาวคู่ม้าดาวม้าหรืออัศวยุทธก็เรียกนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งนะครับก็เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มดาวม้านั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าตาของกลุ่มดาวม้าตามโปรแกรมสเตลาเรียมนะครับก็ขอขอบคุณภาพโปรแกรมนี้ด้วยนะครับในชั่วโมงต่อไปเราจะศึกษากันเรื่องเขียนจนชำนาญสันสารสำคัญนะครับสิ่งที่นักเรียนและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมได้แก่สื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานที่7เรื่องเขียนจนชำนาญสันสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับในส่วนใบงานกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับในส่วนใดที่นักเรียนต้นทางยังทำไม่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยมาตอบกับคุณครูเจมนอกเวลาได้เลยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางถ้ายังทำไม่เสร็จก็มาตอบนอกเวลาให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกิจกรรมในชั่วโมงนี้ก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
3: Oh.

่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงอะค่ะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาทราบนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

0: ิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
2: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มี

ขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: อีสปอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
1: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจดูวันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็ว
3: ค่ะทุกคนนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
2: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก่ไก
1: ่ไก่ไก่ไก่ไก่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะขี่ล่าสัตว์
2: ออกใจ
1: เชคาน
2: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันกระตุกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
1: เออเอาอะไร
3: อ
1: ี
3: กด
1: ี
3: เน
1: ี่
3: ยอะไร
2: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ

่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้า

0: เต่าเมี่ยนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมี่ยนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมี่ยนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็ในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็อาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนทุกเพศทุกวัยทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคณะนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาพร้อมครูและผู้ปกครองประชาชนบางส่วนบอกว่าออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อหวังได้เข้าถวายสักการะพระศพแม้จะไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และต่างประทับใจที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด
2: แล้วก็ใจหายได้มากราบสักครั้งก็ยังดีค่ะบางทีเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสบางทีทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาบ่อยๆค่ะ
0: ขณะที่ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาพระราชทานประจำตามจุดต่างๆคอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสายังร่วมกันตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและของว่างฟรีตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็นช่วง5เวลาด้วยกันได้แก่ 8:15 น.ถึง 9:15 น.11:00 น.ถึง 13:15 น. 15:00 น.ถึง 16:00 น. 17:30 น.ถึง 18:30 น. และ19:30 น. ถึง 20:00 น. โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 น. เพื่อการให้อำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: ส่วนความคืบหน้าในการสอบปากคำคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากค่ะและจากข้อมูลของการไฟฟ้าก็พบว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมเนี่ยไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ที่วันนี้ก็เดินทางก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็มักจะมีเหตุการณ์ไฟตกบ่อยอยู่บ่อยครั้งค่ะนายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือว่าติ๊กนะคะหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องของเงินเยียวยาแต่ว่ายังกังวลเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังรักษาตัวอยู่และยังไม่ฟื้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นส่วนของร้านยังไม่ทราบชัดเจนแต่ก็เห็นเข้ามาในร้านอยู่บ่อยครั้งเจ้าของร้านเองจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างค่ะซึ่งจากการสังเกตภายในร้านก็พบว่าเคยเกิดปัญหาไฟตกอยู่บ่อยครั้งยืนยันบอกว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือการป้องกันอัคคีภัยมาก่อนส่วนประตูทางออกยืนยันในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างมากจากสมาชิกของวงทั้งหมด11คนตอนนี้เหลืออยู่เพียง7คนค่ะ
3: วันนั้นวันเกิดเหตุผมเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในร้านคนเดียวคือผมอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าผมปวดฉี่กลางคันกลางเพลงแล้วผมทนไม่ได้ผมก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำครับ
4: แล้วตอนที่ไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นคือมันเกิดเหตุแล้วหรือว่ากลับ
3: ตอนเข้าห้องน้ำผมกำลังจะกลับไปแต่พอบังเอิญผมเห็นคนกำลังวิ่งออกมาพอดีผมก็เลยอยู่ตรงประตูทางหนีไฟพอดีผมก็เลยออกทางนั้นเลยครับ
4: ก็คือประตูห้องน้ำ
3: ใหญ่แล้วควันกลังมาพอดีเลยครับ
4: ตอนนั้นเราเห็นไหมว่าใครเป็นคนเปิดประตูนั้นนะคะ
3: ไม่เห็นครับผมออกมามันก็เปิดอยู่แล้วก็ผมออกประมาณ

0: คนที่5คนที่6ครับประมาณนี้แต่เท่าที่ทราบน่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟ
1: ก่อนนี้ที่ร้านมันเคยมีการเช็คระบบไฟบ้างไหมครับเราเคยร
0: ู้ไหมครับผมไม่รู้ว่ามีเช็คแบบจริงจังหรือเปล่าแต่ว่าพี่นายอ่ะเจ้าของร้านเขาจะเช็คตลอดเขาจะดูว่าตรงนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
2: เราเคยทราบ
0: ไห
2: มคะว่าทางตรงนายเองมีการขอเรื่องของบัตรไฟเพิ่มข
0: ึ้
2: น
0: ไม่ครับไม่เคยทราบไม่รู้เลย
2: แล้วก่อนหน้านี้ทางร้านเอาไปได้กี่ปีคะมีการไฟตกไฟขัดข้องบ้างไหมคร
0: ับมันจะมีช่วงนึงที่ผมได้เล่นวันศุกร์แต่ตอนช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้เล่นวันศุกร์แล้วแต่ช่วงนั้นน่ะคือตกเกือบทุกศุกร์ครับตกตลอดคือพอเล่นอยู่แล้วมันตกแบบปึ๊บไปเลยดับทั้งร้าน
1: เป็นลักษณะเหมือนไฟไม่พอหรือยังไง
0: คือเหมือนดับไปเลยอ่ะไฟดับไปเลยแล้วเขาก็สับสวิตช์ขึ้นแล้วก็เล่นต่อ
3: สำหรับการสอบสวนในวันนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนด้วยเพื่อตรวจดูสำนวนการสอบปากคำและพยานหลักฐานหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้และเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีของเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของคดีได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากแบ่งเป็นเจ้าของร้าน1ปากพนักงานร้าน26ปากญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ56ปากเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ10ปากและผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและสิ่งแวดล้อม3ปากนอกจากนี้จากข้อมูลของการไฟฟ้าพบว่าเจ้าของร้านเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอโดยขอเพิ่มจาก30ถึง100แอมป์เป็น200แอมป์ตั้งแต่ร้านเปิดได้ประมาณ2เดือนแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ
4: ก็30ถึง100แอมป์นะครับแล้วก็ขอเพิ่ม
1: เดิมเท่าไหร่นะคะ
4: 30ครับ100
1: 30ครับ100
4: ครับ
1: แล้วขอเพิ่มเป็น
4: 200ขอเพิ่มเป็น200ครับตอนแรกเปิดร้านประมาณว่าเปิดร้านได้สัก2เดือนก็ไปขอเพิ่มแต่ปีก็ไม่ปิด
5: ป
4: ี
5: 6
4: ครับ
5: พฤศจิกาย
1: นแต่ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
5: พฤศจิกายน
4: ปลายปี68ครับ
6: ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับวันนี้ทราบว่ามีสำนักงานเขตมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมหรือ
4: เป็นการสอบปากคำครับแล้วก็เดี๋ยวทั้งเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานเขตจะประสานส่งมาให้ทีนึงครับ
1: สำหรับการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะที่ได้รับการจากกองพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเริ่มมีกลุ่มควันค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาก่อนที่จะเกิดเปลวเพลิงเนี่ยประมาณ15วินาทีภาพรวมนะคะคือตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะมีกลุ่มควันไงจนเกิดเพลิงลุกไหม้ใช้เวลาราวๆ1นาทีเศษนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 23:49 นาทีก่อนเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่วงเวลาประมาณ 23:50 นาทีเพียงเวลาแค่1นาทีเศษเท่านั้นอันนี้จะเป็นภาพช่วงเวลาในส่วนของกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะขณะเดียวกันกองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
3: ดินซึ่งเป็นนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเป็นรายที่33ครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับหลังเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU จากอาการบาดเจ็บขณะนี้มีการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทุกรายแล้วพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น33คนหลังจากรายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาทีเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนแล้วและส่งมอบร่างให้ญาติไปแล้ว31คนส่วนผู้บาดเจ็บปัจจุบันยังรักษาตัวโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีแดง16คนสีเหลือง12คนและกลุ่มสีเขียว43คน
4: ยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด33รายนะครับเพิ่มขึ้น1รายจากเมื่อตอนกลางวันนะครับก็คือเป็นเพศชายนะครับเป็นเสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาฬิกาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับเป็นเพศชายก็คือเป็นน้องนักร้องนำของวงทศกัณฐ์นะครับสำหรับการยืนยันตัวบุคคลก็มีการ

ยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว33รายนะครับส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไว้ด้วยแล้วนะครับสำหรับยอดผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีแดงมีทั้งหมด16รายสีเหลือง12รายนะครับแล้วก็กลุ่มสีเขียวรวม43รายครับ

0: ดยก่อนหน้านี้วงทศกัณฐ์ได้สูญเสียสมาชิกในวงไปแล้ว3คนจากเหตุเพลิงไหม้ก็คือบรีซนักร้องหญิงของวงแล้วก็เป็นแฟนสาวของหัวหน้าวงด้วยกวางมือคีย์บอร์ดบิลมือกลองและล่าสุดคือดินนักร้องนำส่วนในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาท
1: และสำหรับร่างของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์นะคะก็ถูกส่งไปตรวจชันสูตรพลิกศพค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยที่หน้าจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติเวชวิทยาได้แสดงข้อความไว้อาลัยพร้อมอัปเดตข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นราธิวาสบอกว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น33คนสามารถยืนยันแล้วก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนและมีการส่งมอบร่างให้กับญาติแล้ว31คนโดยร่างของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือว่าดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งก็เสียชีวิตเป็นรายล่าสุดถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาณขณะนี้อยู่ระหว่างผ่าชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นะคะผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบร่างให้กับญาติอีก2คนก็คือดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์แล้วก็นางสาวเวียงพรจันดาวงอายุ18ปีสัญชาติลาวค่ะซึ่งรอครอบครัวมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยยังไม่ระบุวันรับร่างอย่างเป็นทางการ
0: ขณะที่ที่จังหวัดหนองคายนะครับนายจรัญกลางประดิษฐ์นายอำเภอศรีเชียงใหม่ก็นำพวงหรีดของนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายไปเคารพศพนางสาววิภาดาเสนานันท์หรือว่าน้องเหมียวอายุ35ปีที่บ้านวังน้ำหมอกวังน้ำมอกนะครับตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวโดยในคล้ายเสนานันท์บิดาน้องเหมียวกล่าวว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่มาโดยตลอดขณะที่นางสาววรัญญาเสนานันท์พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็ระบุว่าน้องสาวเสียชีวิตจากการสำลักควันและขาดอากาศหายใจครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจำนวน 20,000 บาทแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากสถานบันเทิง
2: บัตรนี้ศพมากอดมือใดครับ
3: มากมือขึ้นนี่ครับ
2: มือขึ้นนี่เน
3: า
2: ะ
3: ครับกับขึ้นนี่ตอนวันที่4กว่า
2: เห็นผู้ใหญ่บ้านว่าเอาไปพักไว้วัดป่ะ
3: ครับเอาไปพักคือเพราะว่าข้างในมันมีศพมีในบ้าน
2: ครับประเภทนี้หมู่บ้านเนาะ
3: คร
2: ับ จากนี้เฮาสิทำการเผามือใดครับเผาศพน้อง
3: อันนี้มันก็สิตามประเภทนี้บ้านเนี่ยเพิ่นครับเพิ่นเอาไว้3คืนไปเดี๋ยวไว้3คืนนึงครับ
2: เราครอบครัวรู้สึกยังไงนะครับความรู้สึก
3: เสียใจแล้วมันอย่าธรรมดาเราลูกทั้งคนเนาะลูกอยากไม่ได้เน
2: า
3: ะ
2: แกถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวป่ะครับ
3: ครับครับครับ
4: ตอนที่ไปเดินเรื่องเอาโซเกลมาเนาะเพิ่นให้เห็นเพิ่นก็ให้พ่อเบิ่งหน้าน้องยืนยันต
2: ั
4: วมันจะเสียใจคือแบบว่ามื้อที่แกเสียน่ะแกเพิ่งจะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วแกก็บอกว่าหมู่สิพาไปเที่ยวแล้วกลับแบบไปแล้วครับบ่ได้กลับมาอี
2: กต้องถามทั้งหยังบ่ครับมีบ
4: ่เงินซอยเหลือจากที่ไปเดินเรื่องมาแล้วเนาะมีแต่อันมูลนิธิปอเต็กตึ๊งน่ะเพิ่นซอยค่าเดินทางมา 20,000 ค่ะแล้วก็ค่าเยียวยาอันนั้นนี่ที่ทางอันไอ้หยังขอเพิ่นเอิ้นกรมปกครองหยังนี่ล่ะสัญญานึงจําบ่ได้ล่ะเพิ่นสิเยียวยา 300,000 แต่ว่าต้องดำเนินเรื่องให้เรียบร้อยก่อนถึงจะได้เงินก้อนนั้นมา
2: ส่วนพับที่เกิดเหตุเนี่ยได้มาดูแลอย่างเฮาบ
4: ่บ่มีเลยค่ะ
2: บ่ติดต่อมาพร้อม
4: บ่ติดต่อแล้วก็บ่ส่งทนายมา
0: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแหลมคางตำบลแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับมีการจัดพิธีรดน้ำศพพันจ่าอากาศเอกพุทธิพงศ์พุทธมอนหรือว่าจักกวางผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมกองทัพอากาศเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากหลายคนเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ต่างก็บอกว่าจะจดจำจากกวางในฐานะผู้มีน้ำใจอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของคนรู้จัก

0: ายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางกรุงเทพมหานครค่ะได้สั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเข้มสถานบริการและสถานบันเทิงโดยเมื่อคืนนี้ก็ลงตรวจสถานบันเทิงย่านดินแดนห้วยขวางเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวางรวมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบค่ะโดยคณะนะคะมีการตรวจสอบระบบป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอย่างเช่นทั้งดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์แล้วก็ระบบต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตรวจประเมินด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งนี้ค่ะได้มีการกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติพร้อมทั้งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่และสม่ำเสมอป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและเหตุไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับได้ส่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยของสถานบันเทิงและสถานประกอบการเป็นพิเศษเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูนำคณะลงพื้นที่ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อตรวจประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงจำนวน2แห่งในพื้นที่เขตอำเภอเมือง
2: ในวันนี้ก็เป็นการบูรณาการนะครับหน่วยงานในที่เกี่ยวข้องนะครับมาเฝ้าระวังป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับต่อผู้ที่ใช้บริการนะครับ
1: ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและมาตรฐานทางหนีไฟรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างอาคารพบว่ามีบางร้านที่ต้องปรับปรุงช่องทางหนีไฟรวมทั้งต้องจัดเก็บสิ่งของที่กีดขวางเจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำคณะออกตรวจสอบอาคารของสถานประกอบการในพื้นที่ตัวเมืองซึ่งก็พบว่ายังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นประตูหนีไฟบางจุดที่เป็นประตูไม้ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไฟฉุกเฉินบางจุดก็ไม่สามารถใช้งานได้จึงให้ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งปรับปรุงประตูทางออกฉุกเฉินต้องผลักออกได้ทางเดียวพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการนะคะจัดฝึกอบรมพนักงานและซ้อมแผนอบพยพเหตุไฟไหม้อย่างสม่ำเสมอและฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี3แห่งพร้อมกับให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยมีการเน้นย้ำให้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานป้ายทางออกหรือว่าทางหนีไฟต้องมองเห็นอย่างชัดเจนโดยห้ามปล่อยปะละเลยในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเด็ดขาดป้องกันเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ส่วนที่จังหวัดกระบี่นั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีหน่วยงานเครือข่ายจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินมีการจำลองเหตุว่าเกิดไฟไหม้ภายในห้องครัวของร้านแล้วพนักงานพยายามใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุในเบื้องต้นแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงเร่งอพยพคนออกจากร้านผ่านประตูทางออกและช่องทางหนีไฟพร้อมกับประสานรถน้ำเข้ามาช่วยดับเพลิงรวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0: เราเป็นการทดสอบกลไกตั้งแต่การรายงานการบังคับบัญชาการแจ้งเหตุการผจญเพลิงนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับการนำพี่น้องประชาชนไปสู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นการทดสอบกระบวนการซึ่งยืนยันว่าจังหวัดกระบี่มีความพร้อมที่จะดูแลในกรณีเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับ
1: ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีสถานบริการสถานบันเทิงรวม125แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออ่าวนางทุกทางจังหวัดเองก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทั้งการตรวจสอบด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารพร้อมกำชับให้ทุกสถานประกอบการทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ
2: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ปรับกฎหมายเรื่องของการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ตรงกับยุคสมัยนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ารื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งใหม่ค่ะเนื่องจากว่าหลายแห่งมีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าในทางปฏิบัติมีทั้งเต้นรำขายแอลกอฮอล์นะคะก็จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนว่ากฎหมายแล้วก็มาตรการที่มีอยู่เหมาะ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอาเหรอไปก็ได้

0: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
0: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
2: I'm sorry please forgive me
0: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
3: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
4: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวันฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
3: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
4: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
0: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหา
3: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
4: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
3: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
4: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรถใช่ไหม
0: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
4: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมอย่าผมอีก

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับนักเรียนครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพานะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้อย่างที่ครูบอกครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1คือพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรลูก

0: การอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนศาสนาอะไรมาบ้าง
1: ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม
0: ศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับและวันนี้นะครับอย่างที่ครูบอกครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้แนวปฏิบัตินะครับต่อศาสนาอื่นนะครับรวมทั้งวิเคราะห์ผลดีของการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนะครับและผลเสียของการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นนะครับโดยเห็นความสำคัญว่าการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีผลต่อสังคมอย่างไรนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครูมีภาพนะครับมาให้นักเรียนดูภาพนี้คือภาพอะไร
2: ไหว้พระ
0: อ้าวภาพไหว้พระนะครับอ่ะภาพไหว้พระการไปวัดเกี่ยวข้องกับศาสนา
1: พุทธ
0: อ่ะและที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาไปบ้างตัวแทนตัวแทนลุกขึ้นตอบเลยลูกที่หนูจำได้มีอะไรบ้างอ่ะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อย
3: การถวายสังฆทานค่ะการทำความสะอาดศาสนสถาน
0: หมดยัง
3: แล้วก็การใส่บาตร
0: การใส่บาตรอ่ะทีนี้เพื่อนกลุ่ม4ยกมือเรียนอะไรไปอีกลูกนอกจากการถวายสังฆทานการใส่บาตรการทำความสะอาดศาสนสถานได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้าง
4: เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติค่ะ
0: พุทธประวัติมีอะไรอีก
4: เหมือนกับกลุ่มโหเลยค่ะการใส่บาตรการสังฆทานด้วยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอ่ะมีอะไรอีกที่เราได้เรียนไปจำได้ไหมนะจำได้ไหมนะเราทำอะไรไปบ้างที่เรารายงานทุกสัปดาห์
5: บันทึกผลการปฏิบัติตนโดยใช้มาช่วยในการแก้ปัญหาครับ
0: นะครับนั่งลงนะครับนะครับนี่ก็เป็นที่เราได้เรียนไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วจำหลักธรรมได้บ้างไหมไหนใครจำหลักธรรมได้บ้างกลุ่ม5ครับมีหลักธรรมอะไรบ้างที่เราได้เรียนไป
6: อานาปานสติอริยสัจ4แบบคุณโทษทางออกแล้วก็ไตรสิกขาครับ
0: เก่งมากนั่งลงได้ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนวันนี้ทุกคนช่วยกันตอบดีมากเลยนะครับทุกคนเก่งมากช่วยกันตอบนะครับก็คือเราได้เรียนไปเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นหลักธรรมเราก็เรียนอริยสัจ4ไตรสิกขาอานาปานสติและวิธีคิดแบบคุณโทษทางออกแล้วก็อย่างที่เพื่อนบอกครับเราก็นำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้พัฒนาตัวเองต่อมาเราได้เรียนรู้เรื่องการบำรุงศาสนสถานแล้วเราก็ทำไมครับได้เดินทางไปทำความสะอาดที่วัดเลยศาสนสถานเลยนะครับการทำความสะอาดทานทำความสะอาดศาสนสถานเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดนะครับการแบ่งหน้าที่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราได้ความสามัคคีนะครับช่วยกันทำความสะอาดต่อมาทีนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องทำไมครับศาสนพิธีนะครับก็คือทำไมครับการตักบาตรตักบาตรเราต้องคำนึงถึงอะไรเอ่ยประโยชน์ของอาหารที่ใส่คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ใส่ต้องทำไมใช่ครับต้องไม่หวานไม่มันไม่เค็มนะต่อมาสังฆทานสังฆทานจำเป็นต้องเป็นสีเหลืองไหม
1: ไม่
0: จำเป็นแต่คำนึงถึงประโยชน์เก่งมากประโยชน์ที่พระจะได้ใช้นะครับและไม่ผิดต่อพระธรรมวินัยนะครับทีนี้ภาพต่อมาวิ่งภาพนี้ภาพอะไร

0: อะกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4
1: การละหมาดของอิสลามค่ะ
0: การละหมาดของศาสนาอิสลามอ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะทีนี้เราเคยเรียนไปหรือยัง
2: เร
0: ีย
2: นแล้ว
0: เคยเรียนไปแล้วนะครับอ่ะมีใครจะบอกได้ไหมว่าเรียนไปแล้วจำอะไรได้บ้างศาสดาคือใครนะกลุ่ม6กลุ่ม6ครับ
1: พระเจ้าของศาสนาอิสลามคือพระอัลเลาะห์ส่วนศาสดาของศาสนาอิสลามคือนบีมูฮัมหมัดค่ะ
0: อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับว่าพระเจ้าของศาสนาอิสลามก็คือพระอัลเลาะห์ส่วนศาสดานะครับก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดเอาล่ะและทีนี้นักเรียนจำหลักธรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลามได้ไหมครับที่เราได้เรียนไปมีหลักธรรมอะไรบ้างนะ
1: มีหลักศรัทธา6ประการค่ะแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการค่ะ
0: ศรัทธา6ประการมีอะไรบ้างอ่ะลองดูในใบความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างลูก
1: 1ศรัทธาในเอกภาพของพระเจ้าชาวมุสลิมทุกคนต้องศรัทธาในอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าสูงสุดผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งค่ะ2ศรัทธาในเทวทูตของพระเป็นเจ้าเทวทูต3ศรัทธาในคัมภีร์อังกุรอาน4ศรัทธาต่อศาสนทูต5ศรัทธาต่อวันพิพากษา6ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์หลักปฏิบัติ5ประการ1หลักปฏิบัติตนชาวมุสลิมทุกคนต้องศรัทธาเชื่อมั่นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียว2การละหมาด3การถือศีลอด4การบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติ5การประกอบพิธีฮัจญ์
0: เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนก็ได้ทบทวนให้เราฟังเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับทั้งพระเจ้าศาสดาและที่สำคัญนะครับเพื่อนก็ได้พูดถึงหลักศรัทธา6และปฏิบัติ5นะครับที่เป็นแนวทางการปฏิบัติของชาวมุสลิมนะครับอ่ะต่อมาครับภาพนี้ล่ะกลุ่ม6ครับ
3: พิธีศีลมหาสนิทค่ะ
0: พิธีศีลมหาสนิททำไมถึงรู้ว่าเป็นพิธีศีลมหาสนิท
3: เพราะว่าเป็นการระลึกถึงพระเจ้าโดยการกินน้ำองุ่นกับขนมปังค่ะ
0: ทีนี้นะครับน้ำองุ่นกับขนมปังเนี่ยมีความหมายอย่างไรครับแทนอะไรครับ
3: แทนพระกายและโลหิตของพระเยซูค่ะ
0: นะครับเก่งมากนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับนี่ก็คือพิธีศีลมหาสนิทนะครับหรือพิธีมิสซาของศาสนาคริสต์นะครับอย่างที่เพื่อนบอกครับจะแทนนะครับน้ำองุ่นสีแดงนี้จะแทน
2: โลห
0: ิตนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับก็จะแทนพระวรกายของพระเยซูนะครับจะทำพิธีนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับที่โบสถ์นะครับเก่งมากนะครับแล้วทีนี้เราเรียนไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ใครจำรายละเอียดได้บ้างลองเล่าให้ครูฟังคร่าวๆสิครับเล่าให้ครูฟังคร่าวๆหน่อยว่าศาสดาคือใครนะครับ
1: ศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูค่ะ
0: นะครับทีนี้ใครจะเล่าเสริมต่อจากเพื่อนได้อีกมีไหมว่านอกจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพระเยซูไปแล้วใช่ไหมครับในเรื่องศาสดาเราเรียนรู้เรื่องอะไรอีกหลักอะไรนะกลุ่ม4ครับ
4: คำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์นะคะแบ่งออกเป็น3ประเด็นดังนี้ค่ะ1หลักตรีเอกานุภาพศาสนาคริสต์2หลักความรัก3อาณาจักรพระเจ้าน
0: ะครับเก่งมากนะครับนอกจากนี้

0: เรียนเรื่องอะไรอีก
1: กลุ่ม2ครับ
2: เรียนเรื่องคัมภีร์ของศาสนาคริสต์คือคัมภีร์ไบเบิลครับ
1: นะครับนั่งลงครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6บอกว่าจะเสริมจะเสริมเรื่องอะไรครับเราลองมาฟังเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเสริม
3: แล้วก็พระบัญญัติ10ประการค่ะ
1: เก่งมากพระบัญญัติ10ประการพระบัญญัติ10ประการเนี่ยคล้ายกับอะไรครับ
3: ศีล5ข้อค
1: ่
3: ะ
1: จะคล้ายกันกับศีล5นักเรียนจำได้ไหมว่ามีข้อไหนที่คล้ายบ้าง
3: จงนับถือบิดามารดาอย่าฆ่าคนอย่าประเวณีอย่าลักขโมยอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นอย่าปองใจผิดประเวณีอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะ
1: นะครับนั่งลงได้ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับนักเรียนเก่งมากนะครับพอครูถามไปปุ๊บนักเรียนช่วยกันปรึกษาคำตอบนะครับและที่สำคัญนักเรียนก็ทำไมครับย้อนกลับไปดูในใบความรู้ที่ครูเคยให้ศึกษานะครับทีนี้ครูนะครับมีคำถามจะมาถามนักเรียน2คำถามคำถาม2คำถามนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยปรึกษากันนะครับและบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมเพราะอะไรไม่เหมาะสมเพราะอะไรนะครับให้แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันปรึกษาเนาะคำถามแรกศาสดาของศาสนาที่ฉันนับถือดีที่สุดศาสดาของศาสนาอื่นสู้ไม่ได้คำพูดนี้เหมาะสมไหม
4: ไม่เหมาะสม
1: ลองปรึกษากันครับเรียบร้อยหรือยัง
4: เรียบร้อยแล้ว
1: ไวมากเริ่มจากกลุ่มไหนก็ดี
4: สอง
1: เดี๋ยวรอบนี้ครูเริ่มจากกลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1กลุ่ม6ตอบก่อนครับกลุ่ม6คิดเห็นว่าอย่างไรปรึกษากันแล้ว
5: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการดูถูกศาสนาอื่นค่ะ
1: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม5ล่ะครับ
6: ไม่เหมาะสมครับเพราะเป็นการไม่เคารพศาสนาอื่นครับ
1: นะครับกลุ่ม5นั่งลงได้กลุ่ม4
7: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนาอื่น
1: กลุ่ม3
8: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการเหยียดหยามของศาสนาอื่นไม่เคารพถึงศาสนาอื่นค่ะ
1: กลุ่ม4กลุ่ม2ขออภัยครับ
9: ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าศาสดาของศาสนาอื่นก็ทุกคนมีความนับถือเหมือนกันครับ
1: นะครับสุดท้ายกลุ่ม1ลูก
10: ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าเป็นการเหยียดและไม่ให้ความเคารพกันและกันครับ
1: นะครับนั่งลงได้ทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคำตอบก็อย่างที่นักเรียนตอบเลยครับไม่เหมาะสมนะครับเรามาเติมเต็มครับเพราะอะไรครับเพราะศาสดาของแต่ละศาสนาเป็นที่เคารพของคนที่นับถือศาสนานั้นเราต้องไม่ไปพูดดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่นซึ่งจะทำให้ผิดใจกันและโกรธเคืองกันได้นะครับและที่สำคัญที่สุดถ้าเราไปพูดดูถูกนะครับศาสนาอื่นดูหมิ่นศาสนาเขานะครับจะทำให้สังคมเป็นไง
4: ไม่น่าอยู่ไม่สงบส
1: ุขอาจจะเกิดการผิดใจกันในสังคมหรือในกลุ่มคนที่ศรัทธาที่นับถือได้นะครับอาจจะเกิดความผิดใจกันได้ต่อมาครับข้อที่2ดูคำถามนะแล้วปรึกษากันคำสอนของศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีทำให้สังคมมีความสุข
4: ถ
1: ู
4: กต้อง
1: แต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับพร้อมบอกเหตุผลรอบนี้ครูจะเริ่มจากกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6คำพูดนี้เหมาะสมไหมกลุ่ม1ครับพร้อมยัง

0: ตอบได้เลยครับ
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีค่ะ
0: ถูกต้องทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมครับถือว่าเหมาะสมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่มสอง
2: เพราะว่าหลักธรรมมีความคล้ายกันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายทำให้สอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่มสาม
3: คำสอนของทุกศาสนานะคะเป็นคำหลักสอนที่ดีครับอยากให้ทุกคนเป็นคนดีและก็แบบว่าไม่อยากให้ทุกคนไม่เป็นคนดีครับ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่มสี
4: ่เหมาะสมค่ะเพราะจะทำให้สังคมมีความสุขและอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขค่ะ
0: กลุ่มห้าครับ
5: ถูกต้องครับเพราะทุกหลักธรรมของทุกศาสนามุ่งให้คนเป็นคนดีครับ
0: สุดท้ายกลุ่ม6ครับกลุ่ม6คิดเห็นว่าอย่างไร
6: ทุกศาสนามีคำสอนที่ดีและมีจุดมุ่งหมายให้เป็นคนดีครับ
0: นะครับเหมาะสมนั่งลงครับที่นักเรียนตอบมาคือถูกต้องเลยเหมาะสมครับเพราะทุกศาสนามีเป้าหมายให้ทุกคนเป็นคนดีอย่างที่นักเรียนบอกมาครับศาสนาพุทธมีศีล5นะครับศาสนาคริสต์มีบัญญัติ10ประการที่เพื่อนได้พูดไปแล้วนะครับรวมทั้งศาสนาอิสลามก็มีหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6ประการซึ่งทั้ง3ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเนี่ยทำให้สังคมเป็นไงด้วยครับสงบสุขนะครับเก่งมากนะครับวันนี้นักเรียนช่วยกันศึกษานะครับปรึกษากันนะครับแล้วก็ช่วยกันตอบดังนั้นนะครับก่อนทำกิจกรรมวันนี้ครูเลยให้โบนัสนักเรียนนะครับได้ดาวคนละ1ดวงเดี๋ยวเสร็จชั่วโมงนะครับมารับดาวที่ครูได้เลยทุกคนและวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำหันมาทางกระดานก่อนมาดูกิจกรรมก่อนวางปากกาใจเย็นนะครับใจเย็นกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนช่วยกันหาข้อความที่เป็นข้อความที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นเนี่ยจะมีอยู่4ข้อความนะครับครูจะให้นักเรียนหาในตารางนี้นะครับแล้วก็เขียนข้อความลงไปกลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือและรับไปเลยกลุ่มนั้นคนละ2ดาวพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับลงมือครับ

0: กลุ่มสี่ยกมือก่อนเพื่อนเลยกลุ่มสี่ครับได้คำว่าอะไรบ้าง
1: 1. พูดดูแคลนคำสอนของศาสนาอื่น 2. ดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่น 3. แสดงกิริยาไม่เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นข้อ 4. รบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่นค่ะ
0: นะครับนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้ออกมาวงให้เพื่อนดูหน่อยครับว่าคำเหล่านี้อยู่ตรงไหนบ้างประโยคเหล่านี้นะครับ

อ่ะได้เหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนไหมครับมีคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกถือว่าเป็นกริยาที่เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมต่อมาครับนี้ก็เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมต่อมาครับเหมาะสมไหมสุดท้ายนะครับอ่ะนะครับนี่ก็เป็นอะไรครับ

0: ข้อปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะครับอ่ะเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันอีกทีนึงนะครับอ่ะนะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบเลยมีอะไรบ้างครับรบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่นแสดงกริยาไม่เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นแต่ละศาสนามีสัญลักษณ์ใช่ไหมครับถ้าเป็นของศาสนาคริสต์ก็คืออะไรครับไม้กางเขนนะครับหรือศาสนาพุทธศาสนาพุทธพระพุทธรูปหรือธรรมจักรนะครับต่อมาพูดดูแคลนคำสอนของศาสนาอื่นได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต่อมาครับดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่นไม่ได้นะครับอ่ะนะครับต่อมานะครับครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นมีเกมอีกแล้วนะครับครูมีคำถามถามนักเรียนว่านักเรียนควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นอย่างไรให้นักเรียนนะครับช่วยกันคิดและเขียนลงไปในกระดาษ A4 ให้ได้มากที่สุดว่าเราเนี่ยควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนก็คือต่ คนที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยอย่างไรนะครับให้นักเรียนทำสักครู่นะครับ

0: หมดเวลาวางปากกาวางปากกาอ่ะนักเรียนครับเราจะมาเช็คกันว่ากลุ่มไหนได้เยอะที่สุดนะไหนกลุ่มไหนได้มากกว่า10ข้อยกมือมี3กลุ่ม3กลุ่มมือลงเอา4กลุ่มมือลงกลุ่มไหนได้มากกว่า12ข้อยกมืออ่ะมือลงได้มากกว่า15ข้อยกมือกลุ่ม5ได้กี่ข้อลูก17ข้อโอ้โหอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ากลุ่ม5นะครับได้คำตอบว่าอย่างไรกับคำถามที่ว่านักเรียนควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นใครนะครับอ่ะกลุ่ม5พร้อมยังครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
1: ข้อ1นะครับไม่ดูถูกครับข้อ2เป็นมิตรกับทุกศาสนาครับข้อ3ให้เกียรติครับข้อ4ให้ความเคารพครับข้อ5พูดจาไพเราะครับข้อ6สำรวมกิริยามารยาทครับข้อ7ไม่เหยียดหยามครับข้อ8ไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสมครับข้อ9ไม่ประพฤติตนก้าวร้าวครับข้อ10มีมารยาทครับข้อ11ไม่ดูถูกศาสดาครับข้อ12ไม่นำพาศาสนาอื่นไปทางที่ผิดครับข้อ13ให้ความเคารพศาสนสถานครับข้อ14ไม่ดูถูกคำสอนของศาสนาอื่นครับข้อ15ไม่นำพาไปทำสิ่งที่ต้องห้ามของศาสนาอื่นครับข้อ16เคารพหลักธรรมคำสอนของศาสนาอื่นครับข้อ17ไม่พูดถึงศาสนาอื่นในทางที่ไม่ดีครับ
0: นั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ

0: อ่ะมีกลุ่มไหนที่เพิ่มเติมจากคำตอบของเพื่อนไหมที่มีเพิ่มเติมเอากลุ่ม6เพิ่มเติมว่าอย่างไรครับ
1: ข้อ1เคารพศาสนาอื่นข้อ2ให้เกียรติศาสนาอื่นข้อ3ไม่ดูถูกศาสนา

0: คารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นข้อ8ไม่ดูหมิ่นศาสนาอื่นข้อ9ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นให้เกียรติคำสอนของศาสนาอื่นให้เกียรติศาสนาให้เกียรติศาสนสถานของศาสนาอื่นไม่ทำร้ายพิธีกรรมของศาสนาอื่นไม่รบกวนการทำศาสนกิจของศาสนาอื่นไม่ทะเลาะกันในศาสนสถานแต่งกายให้เหมาะสมต่อศาสนสถานของศาสนาอื่นค่ะ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเก่งมากนะครับนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบนะครับจากที่เพื่อนได้ตอบไปเนาะเพื่อนก็ตอบไปถือว่าครอบคลุมหรือยังครอบคลุมเกือบหมดแล้วทีนี้เรามาเติมเต็มนะครับก็คืออย่างที่นักเรียนตอบมาครับข้อ1 นะครับก็คือทำไมครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยก็คือให้ความสำคัญไม่กล่าวคำจับจ้วงดูหมิ่นหรือคำที่ทำไมครับไม่สมควรพูดแบบนี้ครับต่อศาสดาของศาสนิกชนอื่น 2. ไม่พูดหรือทำอะไรที่เป็นการไม่เคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่น 3. ไม่พูดหรือกระทำการใดๆที่เป็นการเหยียบย่ำทำลายคัมภีร์สำคัญในศาสนาของศาสนิกชนอื่นข้อ4ครับไม่ดูถูกเหยียดหยามหรือขัดขวางการปฏิบัติศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนอื่นนะครับก็ทำไมครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนอกจากนี้ดีมากเลยที่นักเรียนตอบมาเช่นไม่นำพาเพื่อนไปทำผิดในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาอื่นนะครับหรือการแต่งกายสุภาพไปในศาสนสถานของศาสนาอื่นแล้วก็เป็นการให้เกียรตินะครับต่อมาครับข้อที่2ทุกคนล้วนปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นด้วยความเหมาะสมสังคมจะเป็นอย่างไรข้อความนี้ก็คือถ้าเราเนี่ยปฏิบัติตนเนี่ยเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นแล้วเนี่ยด้วยความเหมาะสมเลยเนี่ยสังคมจะเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่ายังไงครับกลุ่ม6ครับต่อ5และกลุ่ม4
0: สังคมจะมีความสงบค่ะ
1: สังคมจะมีความสงบกลุ่ม5ล่ะครับนักเรียนคิดว่าอย่างไร
2: สังคมสงบสุขน่าอยู่แล้วก็ทุกคนเป็นมิตรกันครับ
1: นะครับสุดท้ายนะครับกลุ่ม4
3: สังคมจะน่าอยู่ขึ้นและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขค่ะและไม่มีการเหยียดหยามหรือดูถูกศาสนาอื่นค่ะ
1: เก่งมากนะครับนะครับเราก็มาเติมเต็มคำตอบกันนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยเมื่อต่างให้เกียรติแก่กันและกันแล้วนะครับความเป็นเพื่อนก็ย่อมยั่งยืนนะครับความสงบสุขก็ยั่งยืนนะครับตามความสามัคคีของชุมชนก็มีขึ้นอย่างยั่งยืนก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราให้เกียรติกันนะครับสังคมก็จะเป็นครับสงบสุขเกิดความสามัคคีในสังคมในชุมชนเพราะในบางชุมชนก็มีการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนหลายๆศาสนาเช่นในอำเภอของเราเนี่ยหลักๆเลยที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่กี่ศาสนา3ใช่ไหมครับมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามนะครับซึ่งที่เราจะเห็นหลักๆเลยนะครับทั้งหมดนี้เราอยู่ในชุมชนเดียวกันนะครับอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันเราก็ต้องทำไมครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรของในชุมชนก็จะทำไมครับยั่งยืนเกิดความสงบสุขนะครับเกิดความสามัคคีของชุมชนขึ้นและส่งผลให้ทำไมครับเกิดความยั่งยืนในชุมชนนั่นเองในรวมทั้งในสังคมก็จะไม่มีปัญหานะครับที่เกิดขึ้นว่าคนในสังคมมาทำไมครับผิดใจกันทะเลาะกันในเรื่องของศาสนานะครับนะครับสำหรับ

0: วันนี้นะครับครูก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนกันในหน่วยที
1: ่2
0: เราจะขึ้นหน่วยที่2แล้วนะครับหน่วยที่2นี้จะเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่1เรื่องความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอ่ะทีนี้นะครับทีนี้วันนี้อ่ะหันหน้ามาทางนี้ครับหันหน้ามาทางคุณครูแล้วนะครับอ่ะวันนี้ครูขอชื่นชมนักเรียนนะครับนักเรียนน่ารักมากนะครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยโดยเรื่องที่ครูจะชื่นชมนี้คือ1นะครับนักเรียนนะครับช่วยกันคิดคำตอบตอบคำถามปรึกษากันดีมากครูอยากให้ทุกๆชั่วโมงเนี่ยนักเรียนช่วยกันแบบนี้แหละครับดีมากเลยนะครับช่วยกันคิดช่วยกันตอบและที่สำคัญนะครับครูชื่นชมมากนักเรียนกล้าตอบนะครับนักเรียนกล้าตอบอย่างที่ครูบอกไปครับวิชาของครูเนี่ยตอบได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะผิดจะถูกนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะครับถ้าตอบมาแล้วผิดก็ทำไมครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราได้เรียนรู้นะครับนะทุกอย่างนะครับผิดเราสามารถแก้ไขได้ไหม
1: ได
0: ้ไม่ต้องกังวลเลยว่าผิดแล้วจะรู้สึกไม่ดีนะครับถ้าเราตอบนะครับก็มีคำตอบที่ถูกแล้วก็แก้ไขให้ถูกเท่านั้นเองนะครับอ่ะและสิ่งที่ครูสังเกตได้นะครับช่วงนี้นะครับเมื่อครูบอกว่าบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรนะครับนักเรียนก็จะไปทบทวนนะครับไปอ่านมาก่อนไปจดบันทึกมาก่อนนะครับเมื่อเวลาตอบนะครับนักเรียนก็จะตอบได้อย่างมั่นใจนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
5: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
5: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
6: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทว่าคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
5: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
7: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับครูกุ้งกฤษณาค่ะกับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือหัวข้อเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะคุณครูก็นะคะอยากจะให้นักเรียนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะข้อที่1ค่ะเป็นจะต้องระบุแนวทางพัฒนาตามภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานได้ข้อ2ค่ะนักเรียนต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานได้และสิ่งสำคัญเลยค่ะนักเรียนจะต้องเห็นคุณค่าของการเจริญเติบโตสมวัยค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเมื่อเรานะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วค่ะนักเรียนคะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของวัยของเราตอนนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะมีเพื่อนๆต้นทางพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะคุณครูขออนุญาตให้ตัวแทนนักเรียนนะคะที่พร้อมจะตอบเป็นคนแรกก่อนนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: อาหาร5หมู่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารค่ะเราควรที่จะเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: สังคมครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังคมก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของเราเหมือนกันนะคะมันเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะนอกเหนือจากปัจจัยภายในแล้วก็ยังมีปัจจัยภายนอกนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของสิ่งแวดล้อมนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ฮอร์โมนค่ะฮอร์โมน
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของฮอร์โมนนะคะซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายยังคงอยู่ที่นักเรียนกลุ่มเดิมมีเพื่อนคนใหม่อยากจะตอบใช่ไหมคะเชิญค่ะ
3: ออกกำลังกายค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเชิญค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
4: การเกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: ขอบคุณค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางนะคะในหัวข้อเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุค่ะและสำหรับความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางในวันนี้ค่ะกับปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นก็มีด้วยกันหัวข้อที่หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามข้อนี้นะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะในหัวข้อเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการเจริญเติบโตค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายนะคะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของขนาดน้ำหนักส่วนสูงค่ะกระดูกกล้ามเนื้อรูปร่างนะคะซึ่งมันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเชิงปริมาณนะคะเช่นเราจะสังเกตเห็นในเรื่องของร่างกายของเราเองค่ะที่มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นเป็นต้นนะคะนี่คือนิยามหรือคำที่เราใช้เรียกว่าการเจริญเติบโตค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะปัจจัยนะคะที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบ นักเรียนคิดว่าถ้าเราอยากจะเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ปัจจัยภายในพันธุกรรมร่างกายพันธุกรรมสติปัญญาพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของปัจจัยภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ปัจจัยภายนอกค่ะเช่นครอบครัวสังคมอาหารออกกำลังกายแล้วก็อุบัติเหตุค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือในเรื่องของปัจจัยที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนะคะเป็นวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบค่ะนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะอย่างที่นักเรียนต้นทางได้นำเสนอกันไปนะคะขอเสียงปรบมือและขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะค่ะนักเรียนคะที่นี้ค่ะเรายังจำกันได้ไหมคะในเรื่องของคำถามจากชั่วโมงที่ผ่านมาในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตค่ะคืออะไรนั่นก็คือข้อมูลนะคะหรือตัวชี้วัดที่นำมาใช้อ้างอิงนะคะเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเรื่องของอายุน้ำหนักและส่วนสูงเพื่ออะไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเจริญเติบโตทางร่างกายของบุคคลในแต่ละช่วงวัยเพราะฉะนั้นค่ะเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยก็จะแตกต่างกันไปค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราจะมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าเราสามารถที่จะเปรียบเทียบนะคะน้ำหนักส่วนสูงหรืออายุของเรากับเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการวิเคราะห์ค่ะถ้าเราอยากจะทราบเรื่องของภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานเราจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีมาตรฐานการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือเปล่ามีเพื่อนอยากจะตอบใช่ไหมคะเราสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
3: หนึ่งการประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะนอกจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุแล้วนักเรียนคิดว่ามีหัวข้ออะไรอีกเอ่ย
2: การประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์อายุครับ
0: ขอบคุณค่ะนั่นก็คือในเรื่องของน้ำหนักกับอายุนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
5: การประเมินน้ำหนักตามส่วนสูงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะและนี่ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานนะคะซึ่งเราสามารถประเมินได้จากส่วนสูงกับเกณฑ์ของอายุนะคะหรือน้ำหนักตามเกณฑ์อายุนะคะหรือน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราจะได้ลองทดสอบกันด้วยนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในช่วงของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันก่อนอื่นค่ะครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้รับเรื่องของใบความรู้ค่ะเรื่องเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยเพื่อไว้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับทำสิ่งนี้ค่ะกิจกรรมที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบงานค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีใบงานนะคะอยู่กัน2ใบค่ะ แต่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะยังไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอใบงาน2ใบหนูจะทำสำเร็จหรือไม่คุณครูจะแยกให้ตามเพศสภาพนะคะใบงานที่1จะเป็นของนักเรียนเพศไหนเอ่ยเพศชายนะคะซึ่งใบงานที่1ก็คือเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะซึ่งมาตรฐานนะคะในการเปรียบเทียบกราฟเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กไทยอะค่ะระหว่างเพศชายกับเพศหญิงจะแยกกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าคุณครูจะต้องทำใบงานให้นักเรียน2ใบค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจากข้อมูลที่คุณครูให้นะคะเราจะมาดูใบงานที่1กันก่อนนะคะเป็นใบงานเรื่องนะคะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทยค่ะต่อมาค่ะทีนี้เราจะมาดูค่ะตัวอย่างค่ะนะคะดูค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะเรื่องของเพศนะคะยกตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะว่าเป็นเรื่องของเพศชายค่ะอายุเท่าไหร่เอ่ย13นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสังเกตให้ดีนะคะว่าเราจะทำใบงานได้อย่างไรจากตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้ค่ะนั่นก็คือข้อมูลยกตัวอย่างนะคะเพศชายอายุ13ปีส่วนสูง160เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมเราจะทำอะไรกับข้อมูลที่คุณครูกำหนดให้นะคะค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นกราฟแสดงอ้างอิงการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้นะคะส่วนสูงของเพื่อนอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย160ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ลากเส้นไปค่ะที่160ค่ะน้ำหนักตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้คือเท่าไหร่คะ60ค่ะทีนี้เราจะมาดูสิคะว่าเมื่อสูง160น้ำหนัก60กิโลกรัมกับช่วงอายุที่คุณครูกำหนดให้คือ13ปีค่ะเราจะแปลผลว่าอยู่ในเกณฑ์ท้วมค่ะและนี่คือตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะคะจากใบงานที่คุณครูกำหนดให้เมื่อเรานะคะสามารถอ่านข้อมูลได้แล้วค่ะนักเรียนคะในใบงานก็จะมีข้อคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์น้ำหนักแล้วส่วนสูงนะคะกับเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตนะคะโดยเราระบุแล้วก็วิเคราะห์เป็นรายบุคคลค่ะซึ่งนักเรียนก็ไปตามข้อมูลที่ตนเองสามารถรวบรวมแล้วก็หามาได้นะคะและให้นักเรียนเขียนนะคะในเรื่องของแนวทางการพัฒนาตนเองด้วยค่ะเช่นนะคะนักเรียนเทียบแล้วนะคะน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของนักเรียนตามอายุนั้นอยู่ในระดับที่สมส่วนและนักเรียนคิดว่านักเรียนอยากจะพัฒนาให้ส่วนสูงของนักเรียนเพิ่มขึ้นตามอายุที่มันสมส่วนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะพัฒนาอย่างไรมีใครอยากจะตอบคำถามนี้ไหมคะเราสามารถพัฒนาตนเองให้มีส่วนสูงที่สมส่วนหรือส่วนสูงที่ได้มาตรฐานอย่างไรเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนี่คือตัวอย่างการเขียนแนวทางการพัฒนาตนเองค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะนอกจากใบงานนี้นะคะจะมีหัวข้อที่1แล้วนะคะก็ยังมีหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็จะขออนุญาตแจกใบงานกับใบความรู้ให้นักเรียนก่อนนะคะระหว่างนี้นะคะนักเรียนนะคะเมื่อได้รับใบงานและใบความรู้แล้วนะคะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถออกแบบกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะ

0: เป็นค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะกับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะก็จะมานําเสนอด้วยกัน2คนค่ะซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะคะคุณครูก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็กล่าวขอบคุณนักเรียนก่อนนะคะที่นําข้อมูลส่วนตัวมาบอกเล่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพื่อนในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางได้ทราบกันค่ะมีตัวแทนนักเรียนคนไหนเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ 2.1 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงกับกราฟอ้างอิงการเจริญเติบโตและระบุผลการวิเคราะห์การเจริญ

0: เกณฑ์อายุระดับปกติตามเกณฑ์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ทานน้ำหวาน 2.1.3 น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงปกติตามเกณฑ์แนวทางในการพัฒนาตัวเองนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่2.2 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 2.2.1 น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงกว่าเกณฑ์แนวทางในการพัฒนาตนเองคือไม่กินเยอะกินอาหารที่มีประโยชน์ 2.2.2 ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงกว่าเกณฑ์ไม่ดื่มน้ำหวานและกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ
1: ขอบคุณตัวแทนนักเรียนที่มานำเสนอนะคะตัวแทนนักเรียนคนที่2พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตัวแทนนักเรียนและขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของตนเอง 2.1 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงกับกราฟอ้างอิงการเจริญเติบโตและระบุผลการวิเคราะห์การเจริญเติบโต 2.1.1 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุระดับปกติตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาตนเองพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารและออกกำลังกายเพิ่มครับ 2.1.2 น้ำหนักตามเกณฑ์อายุปกติตามเกณฑ์ทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น 2.1.3 น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงระดับปกติตามเกณฑ์ออกกำลังแนวทางการพัฒนาตนเองออกกำลังกายให้แข็งแรง 2.2 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของการเจริญเติบโตเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 2.2.1 น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานระดับตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาตนเองทานอาหารครบ5หมู่ให้มากขึ้นครับ 2.2.2 ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาตนเองออกกำลังกายและทานอาหารเพิ่มครับ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะเมื่อเรานะคะได้ทราบถึงนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตของเราแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของนะคะเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูจะมาให้นักเรียนทุกๆคนค่ะร่วมด้วยช่วยคุณอิดและสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะในเรื่องของการเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าร่างกายของเรานะคะหรือว่าร่างกายของเพื่อนๆนั้นมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือไม่หรือเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มันจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอละค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ทำให้รู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวเองค่ะว่าเกณฑ์มาตรฐานของตัวเองต่ำหรือสูงหรือสมส่วนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้พูดถึงหัวข้อนะคะว่าถ้าเราได้รู้ว่ามาตรฐานหรือว่าเรื่องของการเจริญเติบโตของเราเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เราก็สามารถที่จะมีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เรานะคะสามารถดูแลรักษาสุขภาพของเราได้อย่างสมบูรณ์ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมใช่ไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ทำให้รู้แนวทางการพัฒนาตนเองถ้าหากว่าเราต่ำกว่าเกณฑ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะการที่เราเรียนรู้ตนเองค่ะเรียนรู้มาตรฐานการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของเรานะคะถ้ามีทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือน้อยกว่าเกณฑ์นะคะเราสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองได้อย่างไรเรียนรู้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีค่ะนักเรียนคะการที่

0: ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตนะคะจะทำให้เราค่ะทราบถึงเรื่องของการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองค่ะรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่เราสามารถที่จะนำกลับไปปรับปรุงหรือเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเราให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่สมวัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเอ่ย
1: การดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ใช่ค่ะเก่งมากนั่นก็คือเรื่องของการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและอย่าลืมค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้าค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบความรู้เรื่องการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีใบงานด้วยค่ะใบงานเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายและใบงานเรื่องต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะสุขภาพดีสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลส่วนตัวหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาจะพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะพบกับผักหวานและรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะคะและก็อาการที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะทุกบ้านเนี่ยต้องเป็นกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คืออาการท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับอาการท้องเสียนี้ค่ะก็ทางการแพทย์เนี่ยเคยแนะนำว่าถ้าเป็นในขั้นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นในขั้นแรกหรือว่าเป็นขั้นรุนแรงแบบไหนจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์แล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โรคหรืออาการท้องเสียค่ะคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คำว่าท้องเสียนะคะก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาพูดนะคะก็หมายถึงว่าถ่ายเหลวผิดปกตินะคะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าจระร่วงนะคะซึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะเกินถ่ายเหลวนะคะเกิน3ครั้งขึ้นไปใน1วันนะคะหรือว่าถ้าแค่ถ่ายเป็นน้ำครั้งเดียวหรือว่ามีมูกเลือดเนี่ยแค่1ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่ามีโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นไม่มากนะคะเป็นโรคคำว่าโรคท้องเสียเนี่ยก็มักจะเป็นไม่มากหายได้เองแต่โรคอุจจาระร่วงถ้าเป็นมากก็จะต้องมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วสำหรับโรคอุจจาระร่วงค่ะระดับความรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องมาพบแพทย์แล้ว
1: ก็คือถ้าโรคอุจจาระร่วงที่เป็นรุนแรงนะคะก็คือจะมีอาการของอาการขาดน้ำได้นะคะเช่นปากแห้งคอแห้งความดันต่ำนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันนี้อา

0: การนี้ก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะอาการอื่นๆเช่นถ่ายเป็นน้ำเกิน6ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากนะคะอันนี้ก็น่าจะที่ถ่ายเป็นมุกเลือดด้วยค่ะอันนี้ก็น่าจะมาพบแพทย์ค่ะ
1: แล้วที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันสำหรับโรคอุจจาระร่วงมีประเภทแบบไหนบ้างคะ
0: ก็คือถ้าเราแบ่งตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยภายใน7วันนะคะน้อยกว่า7วันเราก็จะเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคจะร่วงนานเกินกว่า7วันนะคะก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งการแบ่งเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญในการที่เราไปหาสาเหตุของโรคเนื่องจากสาเหตุของโรคเนี่ยในคนที่เป็นจะร่วงเฉียบพลันเนี่ยกับเรื้อรังก็จะแตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: และสาเหตุหลักคืออะไรคะที่ทำให้เกิดทั้งโรค2ประเภทนี
0: ้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการติดเชื้อนะคะโดยเชื้อเนี่ยจะสามารถปนเปื้อนมากับอาหารหรือกับน้ำได้นะคะโดยเชื้อที่ทำให้เป็นได้ทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโปรโตซัวหรือว่าพยาธินะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ค
1: ่ะแล้วอย่างการอาการถ่ายออกมาถ่ายเป็นน้ำกับถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยระดับความรุนแรงแตกต่างกันไหมคะ
0: ค่ะก็คือการที่เราแยกโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็อาจจะแยกเป็นอีกแบบได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมาแบบไหนนะคะถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวนะคะอันนี้ก็จะมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ3ชนิดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องเชื้อไวรัสโซตานะคะแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เรานึกถึงอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็เช่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะหรือว่าเชื้ออะมีบาค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างอาหารเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหม
0: ออาหารเป็นพิษก็จะได้ยินบ่อยนะคะซึ่งโรคเนี้ยก็จะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะคะมันสร้างพิษขึ้นมานะคะโดยมากมักจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็นำมารับประทานอีกทีนึงนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สร้างสารพิษขึ้นมาค่ะสารพิษก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะก็จะทำให้เกิดอาการได้หลังจากที่กินสารเข้าไปนะคะได้เร็วประมาณช่วง 2-12 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: อาการที่มีก็คือมีคลื่นไส้อาจจะปวดท้องนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำนะคะได้ค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้ถ้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเราเอาอาหารไปอุ่นซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นอาหารเป็นพิษไหมคะ
0: ก็จะป้องกันได้บางส่วนนะคะเพราะว่าสารพิษที่แบคทีเรียเขาสร้างเนี่ยมันจะมีทั้งชนิดที่ถูกทำลายด้วยความร้อนกับไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะทำลายบางพิษได้แต่ถ้าเผอิญไปเจอพิษที่ทนความร้อนนะคะก็ไม่ถูกทำลายเราอุ่นแล้วเรากินก็จะยังเป็นอยู
1: ่อย่างนี้มีพวกเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะสำหรับอาการถ่ายท้องอยู่ตลอดเวลา
0: ก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโรตาเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่ทำให้เกิดการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำได้นะคะแต่นี้ก็จะเกิดโดยมากจะเกิดในเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะแล้วก็จะต่างจากเชื้ออื่นนะคะก็คือมักจะเกิดในฤดูหนาว
1: อ้าวทำไมล่ะคะ ปกติแบบถ้าพูดถึงท้องเสียเราจะนึกถึงกันว่าท้องเสียเพราะว่าอากาศมันร้อนอาหารมันเสียอะไรอย่างนี้แต่นี่ฤดูหนาว
0: ทำไมคือเหมือนเชื้อมันชอบฤดู
1: หนาวเนี่ย
0: ใช่มันทำให้เชื้อมันแพร่ระบาดได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเป็นเนี่ยเด็กก็จะมีอาการท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้มีคลื่นไส้อาเจียนได้ทีนี้ลักษณะเด่นของการที่เราจะสงสัยโรคนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ก้นแดงนะคะเกิดจากการที่อุจจาระเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะ ทำให้น้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะมันลดลงทีเพราะเด็กที่เล็กๆก็ยังกินนมอยู่ใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเนี่ยนมก็จะย่อยได้ไม่หมดนะคะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เองเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยแทนแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยพอย่อยนมที่ย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นมาในอุจจาระนะคะเวลาอุจจาระออกมาถ่ายเหลวบ่อยๆด้วยก็เลยจะทำให้ก้นแดง
1: ค่ะ
0: นะคะแพทย์ก็เลยจะใช้จุดนี้ในการที่จะสงสัยว่าเป็นไวรัสนี้นะคะทีนี้ถ้าแพทย์คิดว่าเป็นไวรัสนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเด็กเนี่ยตอนนี้คือย่อยนมไม่ได้นะคะแล้วก็จะให้ถ้าเด็กโตก็คืออาจจะงดนมกินอาหารอย่างอื่นแทนนะคะถ้าเด็กเล็กเราก็จะให้เปลี่ยนชนิดของนมนะคะเป็นนมชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่มีน้ำตาลแลคโตสเป็นนมที่มีน้ำตาลอื่นแทน
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะสามารถย่อยนมนั้นได้โดยที่อาจจะต้องงดประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยฟื้นตัวนะคะทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วในกรณีของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโรตาล่ะคะอาการมันจะออกมายังไงบ้าง
0: คือส่วนมากไวรัสนี้จะไม่คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าติดแต่ก็ไม่มีอาการนะคะ
1: ก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงเท่ากับเด็กใช่ไหมคะ
0: ก็คือติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่มีท้องเสียไม่มีอุจจาระร่วงได้ค่ะก็เลยจะพบส่วนมากจะพบในเด็ก
1: ค่ะแล้ววิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการป้องกันยังไงไหมคะให้เจ้าไวรัสโรตาเนี่ยไม่เกิดกับลูกเขาได้
0: ก็คือเดี๋ยวนี้จะมีวัคซีนนะคะสำหรับป้องกันไวรัสโรตาโดยตรงก็พ่อแม่ก็สามารถพาเด็กไปฉีดไว้นะคะวัคซีนนี้ได้ก็จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้ค่ะ
1: ต่อมาอีกหนึ่งโรคดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอาการถ่ายท้องอาการท้องเสียการถ่ายไม่หยุดอีกหนึ่งโรคเลยพูดชื่อมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะคืออหิวาตกโร
0: ค
1: โรคนี้เป็นโรคเก่าแก่ดั้งเดิมมากและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยบางที่เขาเรียกโรคหาก็คือเนื่องจากว่า
1: ตายหมดเลย
0: ใช่ก็คือทำให้เป็นโรคระบาดถึงกับที่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือทั้งเมืองโดยที่เราต้องอพยพย้ายถิ่นไปเลย
1: ค่ะและสำหรับในยุคปัจจุบันล่ะคะความน่ากลัวของอหิวาตกโรคเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยก็เนื่องจากเรารู้เรื่องของโรคมากขึ้นนะคะสุขอนามัยดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็ยาที่รักษาก็ได้ผลดีนะคะก็เลยถึงจะเป็นก็มักจะไม่เสียชีวิตนะคะ
1: แล้วอาการขั้นต้นมันจะบ่งบอกไงคะระหว่างท้องเสียธรรมดาอุจจาระร่วงหรือว่าฉันติดเชื้ออหิวาตกโรคแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ
0: ก็ลักษณะเด่นของโรคนี้เลยนะคะก็คือว่าจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยท่านเอามาตวงช่างเนี่ยอาจจะได้ถึง10ลิตรต่อวัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถือว่าเสียน้ำเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะก็คือลักษณะอุจจาระที่เป็นน้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเอามาให้ดูเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออุจจาระนะคะก็คือถ้าแพทย์เห็นแบบนี้นะคะหรือว่ามีประวัติที่ถ่ายเป็นน้ำเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะเราก็จะสงสัยโรคนี้เป็นหลักนะคะแต่ข้อดีของโรคเชื้อนี้ก็คือว่าสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนก็คือถ้าเรากินอาหารที่ปรุงสุกนะคะด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อตายได้ค่ะแล้วก็จะไม่ติดโรคค่ะ
1: ก็คือทุกวันนี้สามารถรักษาได
0: ้ค่ะ
1: ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: และอย่างการถ่ายเป็นน้ำกับการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะคุณหมออันนี้นี่มันแตกต่างกันยังไงคะมันต้องระดับความรุนแรงถึงขั้นไหนมันถึงกลายเป็นมูกเลือด
0: ก็คือจริงๆมันไม่ได้บอกความรุนแรงเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างถ่ายอุจจาระเป็นน้ำแต่ปริมาณมากก็รุนแรงได้นะคะแต่การที่ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดนะคะก็เกิดจากการที่ตัวเชื้อนั้นๆนะคะมันไปทำลายเยื่อบุลำไส
1: ้
0: ทำให้ลำไส้อักเสบเป็นแผลนะคะเวลาที่ถ่ายอุจจาระมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นมุกเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเชื้อที่พบบ่อยก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดก็คือชิเกล่าซาโมเนล่านะคะแล้วก็เชื้ออะมีบาที่เป็นโปรโตโซอาค่ะ
1: ปกติเราเชื้อเหล่านี้มันมากับอาหารหรือมากับอะไรคะน้ำดื่ม
0: อ๋อก็คือมาได้ทั้งอาหารกับน้ำดื่มนะคะ

0: ้าเหมือนกับมีการปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นปนเปื้อนจากในคนที่มีอุจจาระแล้วก็มีเชื้อนี้อยู่นะคะ อย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วก็ไม่ล้างมืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเอามาหยิบจับจานชามช้อนส้อมนะคะหรือเป็นคนเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้อีกคนนึงก็จะทำให้ติดเชื้อนี้ได้
1: ค่ะแล้วเมื่อติดเชื้อแล้วอาการเบื้องต้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างล่ะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเอาทีละเชื้อนะคะถ้าเป็นเชื้อชิเกล่านะคะเชื้อตัวนี้ก็มักจะทำให้มีไข้นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยมีไข้สูงจนถึงกับชักได้นะคะซึ่งอาการอื่นก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยในการติดเชื้อนี
1: ้
0: นะคะส่วนถ้าเป็นเชื้อซัลโมเนลล่านะคะการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดได้ทั้งถ่ายเหลวเป็นน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะส่วนเชื้อตัวสุดท้ายก็คือเชื้ออะมีบ้านะคะหรือเราจะเรียกว่าบิดวานะคะทีนี้เขาจะเทียบกันนิดนึงก็คือว่าถ้าตัวเชื้อชิเกล่าเนี่ยเราจะเรียกเป็นบิดเหมือนกันแต่บิดไม่มีตัว
1: บิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวแตกต่างกันยังไงคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากบิดมีตัวก็คือเวลาไปตรวจอุจจาระแล้วเราจะเห็นเป็นตัวได้ก็คือไอตัวอะมีบาที่เป็นโปรโตซัวเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าบิดที่มีตัวบิดคืออาการที่เราปวดท้อง
1: ปวดท้องจนบิดบิดไปหมด
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคบิดสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือพอไปตรวจอุจจาระแล้วมีตัวก็คือตัวอะมีบาเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามีตัวแต่ชิเกล่าเนี่ยก็คือ มีอาการบิดบิดเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปตรวจอุจจาระเนื่องจากมันเป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดมันก็เล็กกว่า มันก็เลยไม่เห็นตัวอะไระ เขาก็เลยเรียกว่าบิดไม่มีตัวทีนี้ถ้าเป็นเชื้ออะมีบาเนี่ยก็จะต่างกันอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีไข้นะคะคือมีถ่ายเป็นมุกเลือดแต่ว่าไม่ค่อยมีไข้ก็จะต่างกับชิเกล่าที่มีไข้สูงนะคะก็อาจจะช่วยให้คิดถึงโรคต่างกันได
1: ้ค
0: ่ะทีนี้ก็ถ้าเป็นอะมีบาเนี่ยก็จะต้องระวังว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะคะเนื่องจากว่าอาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดนิดหน่อยไม่มีไข้คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็อาจจะปล่อยไปนะคะถ้าไม่รักษาก็จะทำให้เชื้ออะมีบาเนี่ยเข้ากระแสเลือดนะคะแล้วก็ทำให้ไปเป็นฝีที่ตับ
1: เป็นฝีที่ตับเลย
0: ก็คือเป็นอวัยวะที่ทำให้เป็นฝีได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวอะมีบาก็ไปทำให้เป็นฝีที่อวัยวะอื่นๆได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันเกิดฝีที่อวัยวะต่างๆแล้วเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนคะ
0: ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะบางคนเป็นขึ้นสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนื่องจากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมักจะรักษาได้ก่อนที่จะเป็นเยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากเชื้อไวรัสต่างๆแล้วที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้ง3ตัวแล้วนะคะพยาธิเป็นส่วนหนึ่งของอาการท้องเสียได้ไหมคะ
0: ค่ะพยาธิก็ทำให้ท้องเสียได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเลยมักจะกลายเป็นแบบเรื้อรังนะคะพยาธิที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมีพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พยาธิแส้ม้า
1: ค่ะ
0: นะคะ3ตัวเนี้ยก็จะพบได้บ่อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้ท้องเสียแบบถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็ข้อดีของพยาธิก็คือว่าเราสามารถตรวจอุจจาระด้วยวิธีที่ไม่ยากมากนักนะคะถ้าเราตรวจอุจจาระแล้วเราเห็นไข่พยาธินะคะหรือว่าเห็นตัวอ่อนของพยาธินะคะเราก็จะสามารถระบุชนิดของพยาธิได้เลยนะคะแล้วก็ให้การรักษาโดยให้ยาฆ่าพยาธิที่เฉพา
1: ะ
0: กับพยาธินั้นๆนะคะทีนี้ถ้ายาทั่วไปที่เวลาเราท้องเสียแล้วไปหาหมอหรือเราไปซื้อยามากินยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถฆ่าพยาธิได
1: ้ค่ะแล้วนี้เคยเห็นมาค่ะหมอบางคนเนี่ยท้องเสียหนักมากถ่ายไม่หยุดเลยจนถึงขั้นไปซื้อยาหยุดถ่ายมาอันนี้นี่ทางการแพทย์เนี่ยแนะนำไหมคะสำหรับตัวยาหยุดถ่าย
0: ค่ะจริงๆไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะคือบางทีถ้าเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันทำให้หยุดถ่ายโดยการที่มันลดการ

0: ิดเป็นของลำไส้ไม่ให้ลำไส้บีบตัวบ่อย
1: ค่ะ
0: นะคะคือมันไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุนะคะก็คือยังมีอุจจาระที่เป็นอุจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นมุกเลือดอยู่ข้างในเพียงแต่มันไม่ถ่ายออกมาหลายๆครั้ง
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ถ้าเรามากเนี่ยก็คือมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในลำไส้เป็นอันตรายได้มากขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้โดยเฉพาะในคนที่ถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยกับท้องเสียนะคะก็คือจะทำให้อาการเป็นรุนแรงมากขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วนี้จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงล่ะคะ
0: การวินิจฉัยนะคะของสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือเป็นมาไม่เกิน7วันนะคะแพทย์ก็จะถามประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้การรักษาได้เลยนะคะโดยถ้าไม่รุนแรงก็สามารถให้ยากลับไปทานที่บ้านได้นะคะโดยถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเนื่องจากส่วนมากร่างกายเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อได้เองนะคะเราก็จะให้เฉพาะยาที่ช่วยประคับประคองอาการนะคะเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รอให้เชื้อหายเองนะคะแต่ถ้าอาการรุนแรงเนี่ยก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่เชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยนะคะ
1: แล้วมียาแก้ท้องเสียโดยตรงบ้างไหมคะ
0: ยาแก้ท้องเสียโดยตรงก็คือยาหยุดถ่ายที่ว่านะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แพทย์ก็อาจจะให้ในกรณีที่ว่าถ่ายมากๆเช่นเกิน10ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เหมือนกับการต้องไปห้องน้ำบ่อยๆก็จะทำให้เพลียนะคะเราก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงแต่ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะก็คือรักษาสาเหตุไปด้วยแล้วก็ลดอาการท้องเสียไปด้วย
1: ค่ะในนี้อาการอุจจาระร่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณเยอะๆนะคะก็ทำให้เสียน้ำเสียเกลือแร่นะคะช็อกได้นะคะมีไตวายได้แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะซึ่งก็ทั้ง3สาเหตุเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
1: ทีนี้จะมีขั้นตอนของวิธีการรักษาที่มันแตกต่างกันไปยังไงบ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็มักจะถ่ายเยอะหรือว่ากินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือนะคะให้ทางเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดร่วมด้วยนะคะรวมกับตรวจเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกลือแร่ตัวไหนเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็จะให้เกลือแร่ตัวนั้นชดเชยเพิ่มเติม
1: ค่ะโรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรคอะไรอีกบ้างคะที่มีอาการอุจจาระร่วงเป็นหนึ่งในอาการนั้นด้วย
0: ก็คือเราอาจจะต้องแยกสาเหตุอื่นนะคะที่เหมือนมีอาการท้องเสียมา
1: ค่ะ
0: คือถ้าคำว่าโรคอุจจาระร่วงมันจะเป็นแบบแค่ชื่อโรค
1: เป็นชื่อโรคไปเลย
0: แต่ว่าก็คือคนไข้ที่มาด้วยท้องเสียนะคะถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำเนี่ยโรคอื่นที่อาจจะมีอาการเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือเช่นไส้ติ่งอักเสบนะคะส่วนมากเราจะเข้าใจว่าไส้ติ่งอักเสบก็คือมาด้วยปวดท้องตรงไส้ติ่งเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของลำไส้ข้างเคียงทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็โรคอื่นเช่นการที่มีผนังลำไส้เขาเรียกว่าถุงของผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบหรือระบบอื่นเลยก็เช่นการติดเชื้อของท่อรังไข่นะคะหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: ค
0: ่ะก็คือเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบลำไส้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ทำให้มีอาการท้องเสียได้คล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะกับโรคอุจจาระร่วงเรื้อรังสองโรคนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือที่ตามคำนิยามก็คือมันเกิน7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันก็อาจ จะเชื้อมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเรื้อรังได้นะคะ
1: ก็คือหนักกว่า
0: ค่ะก็คืออาจจะมีความรุนแรงกว่าหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจได้ยากกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือแพทย์ก็จะใช้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมาช่วยในการที่เราจะตรวจหาว่าเป็นจากอะไรได้บ้างด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆ ก็จะยังเป็นจากการติดเชื้ออยู่แต่เชื้อจะคนละชนิดกัน
1: ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระร่วงนี้บ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะที่มันปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนนะคะถ
1: ้
0: ากินแบบปรุงสุกใหม่ๆเลยก็ดีนะคะแล้วก็ตัวผักผลไม้สดถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือต้องล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเพราะว่าเราจะหยิบจับอาหารเข้าปากได้แล้วก็หลังจากที่ออกจากห้องน้ำนะคะเพื่อที่ลดฆ่าเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทิ้งไว้ค้างมื
1: อ
0: เพราะว่าจะทำให้เป็นอาหารเป็นพิษอย่างที่ว่าได้ถึงแม้จะไปอุ่นแล้วก็ตาม
1: ค่ะแต่นอกจากปัจจัยการป้องกันตัวต่างๆที่คุณหมอบอกมาแล้วค่ะเรามีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ
0: ค่ะก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปตัวนึงก็คือวัคซีนของไวรัสโรตานะคะนั้นก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กนะคะจะมีวัคซีนไทฟอยด์นะคะซึ่งจริงๆไทฟอยด์คือไม่ได้ทำให้มีอุจจาระร่วงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะมีผลต่อการป้องกันโรคอหิวาตกโรคได้บ้าง
1: ค
0: ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่ป้องกันโดยตรงนะคะเราอาจจะโดยไม่ได้แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปวัคซีนนี้เราก็มาจะแนะนำให้คนที่จะต้องไปในถิ่นที่มีเชื้อนี้เยอะๆนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแถวอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดก่อนที่จะเดินทางไป
1: ค่ะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่คุณหมอแนะนำมาให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวจะได้ห่างไกลจากอาการท้องเสียและก็รวมถึงโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ใช้คุณปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการท้องเสียแล้วก็โรคอุจจาระร่วงรวมถึงอหิวาตกโรคแล้วก็อีกหลายๆโรคนะคะที่มีอาการท้องเสียมาให้คุณเนี่ยได้ดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลกันนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชัดพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมี

มีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University The purpose of this project is to pretty much entertain the audience แน่นอนครับให้ทั้งสาระและความบันเทิงกับผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนั่นเองและนี่คือรายการ See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในภารกิจในการคัดเลือกตัวแทนน้องๆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและบอกเลยครับว่าภารกิจนี้สนุกสนานไม่แพ้กับภาคใต้ที่มีตัวแทนเข้าไปแล้วภาคเหนือซึ่งมีตัวแทนเข้าไปแล้วขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนขุขันและโรงเรียนท่าดารายสาวๆขุขันอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากท่านารายไหมครับ
1: อย่ารุนแรงนะเราบอกบ้าง
0: โอเคทีนี้ไปรู้จักกับน้องเบนซ์น้องฟลุ๊กและน้องนุ่นมีอะไรที่น้องๆจากท่านนารายณ์วิทยาอยากจะบอกสาวๆจากศรีสะเกษไหมครับ
2: คุกคัน bring it on bring it on
0: นะ bring it on มาเลยดีกว่าแต่ที่แน่นะครับน้องๆทั้ง2ทีมนี้นะครับจะต้องไปดูก่อนว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยเขาเล่นเกมมันยังไง So here are the rules of the game ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
3: If you come to the northeastern part of Thailand, this kind of traditional pillow is omnipresent. It looks really comfy. Let me try.
4: The kid patterned pillow is a symbol of the northeast, believed to have come

0: ได้ครับ
1: เหลืออีกทีมละ2 Clue number 4 The structure is made up of many Doric columns The columns at the corners of the structure are slightly larger than the other columns There are 8 columns in the front and the back and 17 columns along the sides And the last clue It was the venue for the Olympics opening ceremony in 2004 and is mentioned in Japanese manga series Saint Seiya Hanarai Your second attempt ตอบว่า
2: Alexandria Church
1: Alexandria Church 200คะแนนนั้นยังไม่ให้เอาละสิน้องๆครูขันตอบว่า
2: แอนเทนนาโดม
1: แอนเทนนาโดมนั่นเป็นคำตอบที่ไม่จัดจ่ายครับยังอยู่กับพี่เต้อยู่อ่ะให้คนละครั้ง Your last attempt โดยการตอบว่า
2: The Babylon
1: Babylon นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับตอบว่าน้องฟลุ๊กครับ
3: Olympus
1: Olympus
3: Yes
1: is 200คะแนนนั้นเป็นของพี่เต้ต่อไปอ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆทั้งสองเรียนหน่อยแล้วคำตอบที่เราต้องการคือ Parthenon ถ้าเรานึกถึงประเทศกรีซเข้าไป Google เล่นๆคลิปพิมพ์กรีซแล้วเข้า Image คลิกเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเห็นแน่ๆจริงๆแล้วที่ฟลุกวาดก่อนเนี่ยที่ได้อัมแซวอยู่แป๊บนึงอ่ะเราลบไปโอ้โหบอกเลยนั่นแหละคือคำตอบที่เราต้องการ and 228 feet or 69.5 meters long clue number 2 it was built แต่เพียงแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงมันชื่ออะไรวะอาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับ we'll take a short break and we'll be back and see who gets the next 300 points stay tuned อย่าไปไหนนะครับ
4: เมืองนวัตกรรมแห่งสยามหรือ SID แนวคิดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใจกลางเมืองในการเรียนรู้นวัตกรรมโดยมีสถานที่จัดเวิร์กช็อปและสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นตลาดนัดนวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคตโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแล้วพบกันนะครับ
1: ฮ่าฮ่า welcome back to See You on the Road season 2เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลย This is the first time ever that nobody scored from the Who What or Where game โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตนะฮะที่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมที่3 So let's see which game you guys are going to be competing True or False เอาเป็นว่าพี่เต้จะให้คีย์เวิร์ดไปกว้างๆA very broad hint, and the word I'm about to give you is animals. All right, who is going to represent Kukan? Kai Kalu.
2: It's me.
1: And who's representing Tanaraviya?
5: Me.
1: Nong Fluk. All right.
4: น้องป่านและน้องฟลุ๊กตัวแทนจากทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อโดยมีเวลาตอบข้อละ3วินาทีทีมไหนคว้า300คะแนนจะผ่านเข้ารอบไปทันทีถ้าพร้อมแล้วมาเอาใจช่วยตัวแทนทั้ง2คนกันครับ
1: The following animals are egg laying animals True or false Let's go Frog
2: True
1: Bat
6: False
2: True
1: Dugong
2: False.
6: True.
1: Seahorse.
6: False.
2: True.
1: Crocodile.
2: True.
6: True.
1: Eagle.
6: True.
2: True.
1: Whale.
2: False.
6: False.
1: Platypus.
6: False.
2: False.
1: Echidna.
2: False.
6: True.
1: Earthworm.
6: False.
2: False.
1: และโรงเรียนที่ได้300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ธนารายวิทยาได้ไป7เต็ม10อันนี้ไปทีละข้อดีกว่าขำๆนะฮะกบเนี่ยออกรูปเป็นไข่ไหม

0: Yeah.
1: ใช่นะฮะข้างข่าวล่ะ
0: No False
1: แน่นอนออกเป็นตัวดูกองคืออะไร
0: พยูน
1: พยูนนะฮะดูกองหรือว่าถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็เป็นแมนาทีอะไรก็ว่าไปนะฮะพยูนออกลูกเป็น
0: ตัว
1: Sea Horse ก็ออกเป็นตัวนะฮะจระเข้เป็นไข่
0: Whale
1: เป็นตัว

0: find your trip and nice to meet you guys
1: ผู้ขานอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี
2: ้ก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆครูขันนะครับและให้กับน้องๆท่าดารวิทยาเกียรติเข้ารอบต่อไปคู่ต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเขาเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเบนจมามหาราชและโรงเรียนสารคามวิทยาคมน้องนัดน้องมุกน้องหยวนจากโรงเรียนเบนจมามหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสารคามวิทยาคมไหมครับ
3: สารคามพิทยาคมจ๋าเบนจมาม
4: าแล้วจ้า
1: สารคามพิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเบนจมามหาราชครับ
5: สารคาม3 4
6: โอเคโอเค
1: เอาละสิเดี๋ยวจะรู้แน่ว่าสุดท้ายแล้ว2โรงเรียนนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปเริ่มจากการฟังและตอบคำถามจาก VTR ครับ
7: Oh, what is that smell? It smells so good. Oh, now I know where the smell is coming from. It's from this thing. It makes me hungry all of a sudden. I need to make good blah blah like this to cook some good food.
8: Blah blah is made by fermenting fish in salt.It's very popular in Isan because there's many important rivers in the region like Shi River, Moon River, and Mekong River.
7: This is salt, and I'm gonna pour it all over.
8: Since bara has such a distinctive flavor and smell, it is used in many types of food such as somtam, relishes, and soups. Isan households can produce an average of 27.09 kilograms of bara a year.An Isan person consumes an average of 15 to 40 grams of blara per day, and sales of blara in Thailand totals 900 million baht per year.
7: Ah, wait a moment. No matter how delicious the blara is, we still have to think about hygiene and safety.
8: And that's why professors at Chulalongkorn University have been trying to find a safe fermentation process for blara.And how to reduce the fermentation time from what used to be 6 months to 2 years down to just 3 months to reduce production costs.
9: I'm wondering, like, how can we define the quality of fermented fish, Professor?
10: Yes, of course. Normally, the quality of fermented fish comprises of three major components, like the physical properties of the food, or chemical contamination, and also bacteria or the worm or parasite that can be associated with the food.
9: Wow. So when it comes to food, the safety is very important.
1: Based on the video, which of the following is not?One of the reasons why blara is popular in Isan. A. It's an important ingredient in many dishes, such as somtam, relishes, and soups. B. It has a distinctive flavor and smell. C. Isan has many rivers, therefore there is an abundance of fish. D. The fermentation process is safe.พร้อมนะฮะ See you Benjamin มหาราชได้ไปตอบว่า
11: D the fermentation process is safe
1: ข้อดีเป็นคำตอบที่ถูกต้อง100คะแนนแรก the first 100 points goes to Benjamin มหาราช two more 100 points coming up right now in the game called who what or whereThe following are the characteristics of which place? Clue number one. It is 1.7 miles in length. The midsection of the bridge is 1,280 meters long and 27 meters wide. It is located. เอาล่ะสิสารคามพิทยาคมตอบว่า
12: The Great Wall of China.
1: The Great Wall of China is... ยังไม่ได้นะครับ As I said, it is located 67 meters

0: above เบนจามินมหาราชตอบว่า
1: the golden gate
0: มั่นใจไหมครับ is yoursแต่เมื่อกี้คือสัดส่วนของเขามีอะไรก็ตามแต่มีเลนสำหรับรถบรรทุกสำหรับรถไฟสำหรับเต็มไปหมดเลยนะครับ The other clues would have been clue number 2 It was the longest bridge in the world for 75 years Each of the two main cables on each side of the anchorages are 36 inches in diameter ใหญ่มากนะฮะ It's one of the top tourist destinations in the U.S. Apart from the beautiful scenery, it's also known for the number of suicides that have taken place there, which has grown over 1,600. Number 4. It has appeared in television series and films. ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้าง Superman, Ant-Man, San Andreas, X-Men, Pacific Rim, รวมถึง Gojira. และแปลกแต่จริงนะครับว่า it usually gets destroyed in films.และสุดท้ายคือ it is the bridge that links San Francisco and Marin County it is the icon of San Francisco เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนเบญจมหาราชยืนอยู่ที่300คะแนน We'll take a short break and we'll be back with the next gameWelcome back, and you're watching the pride of Chulalongkorn University. ความภาคภูมิใจของ Chulalongkorn มหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณผู้ชมครับนี่คือ See You on the Road Season 2เกมต่อไปนี้มูลค่า300คะแนนเบญจมมหาราชได้ไปก็จะเก๋ๆจบเกมด้วย600เดินหล่อๆสวยๆเข้ารอบต่อไปแต่สำหรับสารคามพิทยาคมแล้วต้องเอาให้ได้เพราะนั่นแปลว่าจะทำให้เสมอแล้วไปลุ้นใน Sudden Death อีกทีว่าใครจะเป็นทีมต่อไปของภาคอีสานที่เข้ารอบเพราะฉะนั้นเราจะการสุ่มเกมที่เราจะเล่นต่อเลยครับ Let's Random Logic และโจทย์ในข้อ Logic ของน้องๆทั้งสองทีมคือ What is the height of the red barOn the screen. น้องๆต้องระดมความคิดกันเพื่อหาว่าแท่งสีแดงสูงเท่าไหร่ผลของเกมนี้จะออกมาเสมอหรือว่าจะเป็นเบญจมมหาราชที่จะชนะไปอย่างขาดลอยเอาละสิมีทีมนึงกดได้แล้วเบญจมมหาราช Your answer to this question is
1: 8 meters
0: 8 meters is is yourแต่พี่เต้จะยึดกลับง่ายๆเลยถ้าอธิบายไม่เข้าใจอ่ะมันยังไง
2: ใช้สามเหลี่ยมคล้ายอะครับสองรูปนี้เนี่ย
0: ครับ
2: สัดส่วนมันจะคงที่ในแต่ละด้านก็สัดส่วนของที่สูงกว่าจะเป็น2เท่าของที่ต่ำกว่า
0: อันสีแดงจะเป็น2เท่าสีเขียวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้น
2: ความยาวสีแดงจะเป็น8เพราะว่าคูณ2จากด้านเงาฝั่งนู้นไปครับ
0: โอเคอธิบายชัดเจนมากพอนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับร่วมถึงน้องๆจากสารคามพิทยาคมน้องโอมน้องไนซ์น้องยูโรเมื่อกี้นี้คำนวณไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความลังเลหรือ was there like hesitation หรือว่า doubt ความแบบสงสัยในเชิงลบ
3: It's a wrong formula
0: wrong formula
3: yeah.
0: ทำไมลูกดูคำนวณผิดคำนวณยังไงถึงผิดเมื่อกี้เขาอะทางทีมนู้นเขาใช้หลักอะไรสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมของพวกเราใช้อะไรลูก
4: ก็ใช้หลักเดียวกัน
0: หลักเดียวกัน
4: แต่ว่าคำนวณผิด
0: คำนวณผิดโอ้โหคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆสารคามพิทยาคมรวมถึงแซวความยินดีกับเบญจมมหาราชย่างซื่อๆเข้าสู่รอบต่อไปด้วย600คะแนนและก็หมดเวลาสำหรับSee you on the road ในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31พบกันได้กับรายการ See you on the road season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569

ริมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะ

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิ And I show you the Thai style
3: Yes
4: Thai style
2: What Thai style
3: How to eat
2: with Thailand style
3: Yeah
5: Should I do
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเร็ดอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า We kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปปลุกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ยคำสอบเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะครับ
1: เฮ้ยยูจิโชโก Good morning
0: Today we will go to
3: give food offering to the Buddhist monk.

0: Okay, everyone. Now we are going to give food offering to a Buddhist monk. Okay.
1: I think this is a traditional of Thai Buddhists.
2: The memory, the good deeds that we make today will send to our ancestors, to our parents.
3: Okay, we will give the food to the monk, like Prem say.
0: Like this. Put it on both hands and make a wish.
3: Yes. Make some wish.
0: And put it to monk. Okay, let's start.
2: And
3: for the woman, you don't touch the monk, okay? You believe?
4: How to say good morning in Japanese?
5: Ohayou gozaimasu.
4: Ohayou gozaimasu.
5: Yeah.
4: When you're free time, what you like to do?
5: Movie?
4: Watch movie?
5: Yeah.
4: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
5: Like watch movie, Japan movie, USB movie.
4: But kind of movie?
5: Cry.
4: Type of movie?
5: Type, yeah. Drama.
4: Drama?
5: Yeah.
4: Oh, yeah.
5: Not like horror.
4: Horror movie?
5: Yeah.
4: Pee? Ghost?
5: Ghost, yeah. No.
4: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yaha, yaha.
1: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
0: Do you know what where we are going?
6: No, I don't know.
0: We are going to floating market. Do you know?
6: Yeah.
0: Yes. ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
2: ้ So how do you start English when you're in Japan?
7: Sorry?
2: Speak English, study English in Japan. How? เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
3: What do you speak English good
8: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับ
7: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years.
3: How to learn English good?
7: I went to school and I also I went to high school and college and I worked there as well.
3: Did you learn extra class for minimum class?
7: Not really.
3: Not really?
7: Yeah.
3: For Thai people, we learn extra class from more.
7: Yes, but because you when you putting yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals. Automatically, I have to learn.
3: What about your school, right? The environment about that. Maybe what about your school?
7: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
3: Your friends speak English or not?
7: They do. Are they Australian?
8: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: ที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: ส้มตำ
10: ส้ม
9: papaya.
10: Hello. Where are you come from? Canada. Wow. I love Canada.
1: แล้วคือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
10: Hi Where you come from
11: Brazil
10: Brazil
11: Japanese
10: No Chinese
11: Hello
10: นี่ค่ะ
12: Hello สวัสดีค่ะ
1: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
10: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
13: ข้างหน
10: ้
13: าเน
10: ี่
13: ย
10: คุณเลยคุณเลย
13: หน้านี้ค่ะเห็นแล้วยังคะ
1: ดู
10: เจ๊เปียก็ใครๆเจ๊เปีย
1: เจ๊เปียพี่คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
14: This is a dry shrimp and pea What's this
15: It's a
14: pea
15: sugar.
14: and sugar. dry shrimps and fish salt oh น้ำตาลเนาะ sugar liquid sugar lah
15: It's not honey.
14: And it's fish
15: salt.
14: Okay,
15: oh, fish salt.
16: And it's banana.
15: Lime.
14: Lime.
15: Bam,
10: bam, bam. เสร็จแล้วเหรอคะ เสร็จแล้วพี่ดิ๊ก
1: พี่ดิ
10: ๊ก รับไว้ค่ะ
1: เย้ ค่ะ
10: Yeah, let's fry.
1: ขอบคุณค่ะ
15: Maybe you want to fry? You don't want to cook?
1: No, I think it's okay. I would serve you.
17: เอาเร็วๆเย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
18: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
19: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ
20: ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
21: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ
19: ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ
22: ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
19: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้
1: ับงูโอ้ my god
10: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
9: ไอ้ยี่ห้อตัวแบบไอ้ยี่ห้อแบบ
1: I'm really scared.
8: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
1: เขา
20: าให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
21: โอเค

0: 一匹，
1: 太多了。
2: 吹啊，不变来。
0: 啊！
3: 这好个白了，没存在了，没长个。ขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที
0: ่โอเค
4: ดิงอ่ะมาคุยต่อไป
5: กินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคน
0: อีกหนึ่ง
5: ก๋วยเตี๋ยวโอเค
0: จะชั้นไหน
5: โอเคก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยค่ะอร่อยนี้ก๋วยเตี๋ยว

0: Untuk
1: freeze, freeze.
2: Baju ya. Limaan.
1: Freeze, free ini pak.
0: Oke.
3: Oke.
0: Kabom.
1: Dia ini
0: free.
1: For you.
2: For you.
4: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
1: ใจใจดี
5: เย้
2: เร
5: ีย นก
2: ันมา The next mission is
1: yeah
2: take a picture with a snake
5: yeah
2: wow anaconda
1: mission impossible 3
0: the snake the python
1: Oh, yeah.
0: So you can go.
2: Oh, there.
0: Oh, let's go.
5: Whoa! Mix the
0: This is
5: Don't
0: Python.
5: Be scared, right? Yeah, man.
2: Come on, come on. Duty.
1: Duty.
5: Now it's your turn. Duty again.
2: Yeah,
6: I'm here. I'm here.
5: I see in the when we start, right?
1: Yeah, yeah, yeah,
5: yeah. Let's go, right?
7: เกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะ
8: ลุ้น
7: และผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Tia
4: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งาน

0: wrap up
1: it's easy dan อุ๊ย it's easy dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
2: สว
1: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
2: กว่า
1: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าค่ะนะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่าอยากให้ย่าค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
2: Dan
1: More Dan
2: More Dan
1: Dan แล้วมอ Dan อ่ะพูดเร็วDan แล้วมอท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะDan แล้วมอ Dan น้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋แบบอุ๊ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไม่รู้มีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
2: ยาว
1: ดีมากค่ะ
3: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
4: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
5: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
6: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

องราววันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง judge สิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสต่างอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือ1ครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับred eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงกำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowพระองค์บอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะฮะอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงครับมันก็จะวิ่งร้องมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่พริกนะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to Patpongพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวก
พวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ Red Light District ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ Run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะครับจะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบคลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏด้วยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ huh? I look blue Blue What do you mean blue? Blue like it Avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปนะฮะก็คือ once in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามผมว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจแต่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color หรือแปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับโซดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจพอไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งชาวคนไทยเนี่ยตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเราจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวก็คือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่ navy นะครับเพราะ navy จะเป็นพวกชาวอตานั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับ
คำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับเขาจะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมามายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่าwhite lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไวท์ไลน์ไวท์ไลน์อย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับwhite wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับwhite ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะฮะจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกึบกอบกึบกอบกึบกอบที่จะมาช่วยคุณนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับก็คือ black markettickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์เลยนะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือเท่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the pinkเห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ See the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับ

ห็นแล้วมันช็อกกิ้งมันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวเกรย์อย่าลืมนะครับคำว่าเกรย์เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่าเกรย์นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับเกรย์มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair

ารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับ dealer หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมกรีนเนี่ยนะครับใส่ S เข้าไปนิดเดียวนี่นะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect ก็คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามานะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่ในนั้นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนนะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือเฟนซ์นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวเขาบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือคือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษเขาจะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่คล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ gold shop หรือ goldsmith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะ

ถึงแม้ว่า MINE mine จะแปลว่าของฉัน The gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายนิดนึงครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี color blind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังเลยครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอหรอกนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ว่า
1: What is rose?
0: Rose แปลว่าดอกกุหลาบโอเคไหนดอกกุหลาบเบอร์อะไร
2: เบอร์สี่
0: อ่านเขียนเลยจ้ะต่อไปก็ heart แปลว่าหัวไหนหัวใจอันไหน12อ่ะเขียนเลย and then present แปลว่าของขวัญอันไหนของขวัญ clear for picture teacher
1: yeah gift
0: ของขวัญพยายามมองให้ออกนะ
1: like this นะอันนี้ this one present yeah that is present
0: แปลว่าของขวัญนะ present ต่อไปก็คือ card
1: what is card.
0: A card ที่เราเรียกว่า card card อะไร
1: Chris
0: ทุกคนคิดว่า
1: card for Valentine's
0: ไม่ใช่เจ็ดนะ
1: like this
0: สอง
1: นี่เหรอ card okay, this is a card
0: ต่อไปเป็น kiss แปลว่า
1: kiss จุ๊บ
0: เนี่ยมีจุ๊บอยู่อ่ะหนึ่งใช่ไหมต่อไปก็ช็อกโกแลตที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
1: candle
0: ต่อไปก็คิวปิดเป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กๆโอเคสาแล้วก็ Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ7 โอเคเขียนไปเลย7 7ต่อไปก็เค้ก
1: You like cake? Chop cake?
0: Cake, chocolate cake
1: Yeah, you like a cake?
0: เบอร์ไหนจ๊ะ cake
1: อร่อยมาก so yummy
0: The last is ring แปลว่า okay
1: An ear ring
0: Ring. Okay, finish. Are you finished?
2: Yes.
0: Okay.
1: Close
0: your book and remember. ปิดหนังสือแล้วก็จำ
1: Okay. Who can remember tree? Stand up.
0: ใครที่จำคำในนี้ได้3คำลุกขึ้นจำได้ไหม
1: Anybody?
0: Huh?
1: Tree. I need tree.
0: 3 คำเอง
1: Close the book.
0: ปิดหนังสือนะ ห้ามโกง จำได้ไหม? ใส่ฟูจำได้ไหม?
1: You remember? No, you don't remember? ลืมเหรอ Yes, Anissa.Sada.
0: Anissa, then I put down.
1: What about top or
0: pat? What about top? จำได้ไหม? 3 คำ มีอะไรบ้าง เมื่อกี
1: ้ Pan. There.
0: Chocolate. แล้วก
1: ็ Again.
0: Cake. แล้วก
2: ็ Dog man.
1: Shh. One more.
0: จำได้ไหม? อีกอันนึง
1: Oh, only two?

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Thale community. Let's go! ผู้โออยู่ไหนนะมาแล้วนะครับผู้โอก็มาแล้วเฮ้ยตัวเล็กจังผู้โอนี่เด็กหรือเปล่าฮะผู้โอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ผู้โอเฮ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโคให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: โอ้ทีเชิร์ตเกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอ้ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชิร์ตไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชิร์ตเกรงไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับ
0: โอ้
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้
1: ไปไหว้พระกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโหมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้เก่งจังเลยนะครับทีแรกก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: โรงเรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานนาน
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คน
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก
0: ็
2: จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอนครับ
2: โรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทีเด็กก็หิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวและที่ร้านเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับ โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อร่อยที่สุดงั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัวอ่อนชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี
1: ้ปลาหมึกทอดกระเทียมคร
0: ับ โอ้น่าเก่งมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid เก่งมากแค่นี้ที่ดูโอ้โหอยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลทั่วไปใช้คำว่า scallopน้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่า oh I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cargo หรือ muscle หรือ scallop มีหลายคำเลยครับช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดคร
0: ับ นั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า
1: yummy delicious
0: น้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้หิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจอร์ก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: ยันใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: ก็เยอะอยู่ค่ายดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังครับ
0: ที่วังทีเจอร์เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: อ๋อเป็นคนละวังเลยนี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm เก่งมาก
1: ป้าแจ๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้ว

0: วางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่าหมดสินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal
1: enjoy your meal
0: ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice
1: Beans fried rice.
0: Okay. แล้วก็หอยแครงลวกหรือ cockles.
1: Cockles.
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid.
1: Squid.
0: With garlic.
1: With garlic.
0: Okay. นี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce.
1: Seafood sauce.
0: เก่งมากทอดไว้ยังไงฮะ
1: อร่อยคร
0: ับโอ้เมนูต่อไปหอยแครงจิตรเรียกเขาแกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหมโอ้โหสดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจหรอไม่เผ็ดโอ้ยเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3 ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกะใบที่ไหนครับ
1: วางหอยครับ
0: วางหอยโอเค
1: ผมขอไปรับยายก่อนนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ดโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ด's palace follow meนั่นคุณยายหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวแล้วครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: แล้วฟังนี้นะฮะ
1: วังครับ
0: วังหอย
1: ใช่ครับ
0: ไปคุยในร่มดีกว่าฮะ
1: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: นิสัยนั่นค่ะ
0: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
0: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
0: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
1: พี่เชอร์เก็กส์ครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับ
0: แต่ก่อนจะทำสอนคำว่าโงมหอยภาษาอังกฤษว่า search
1: chooks
0: คำนี้แหละนะครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
0: ถุงมือก็คือ gloves เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
1: ก็
0: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
0: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
1: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
0: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
1: ประมาณสางไซส์ใหญ่ครับ
0: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
1: เสาร์อาทิตย์ครับ
0: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
1: ใช่ครับ
0: เอาล่ะครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ำและหาให้

0: search จำได้นะ search for the cockles third put it in the gallon แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
1: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
0: อ๋อใช้ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
0: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oyster
1: Oysters.
0: แสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกจีจะกระเองคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือมีหลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
1: 10โลครับ
0: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ20บาท
0: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
1: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
0: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
1: แครงครับ
0: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคาโก
1: คาโก
0: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่า size เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
1: เจอครับ
0: ขอดูหน่อยโอ้โหน่ารักตัวเล็กชายคำว่า small
1: small
0: เก่งมากขนาดกลางครับชายคำว่า medium
1: medium
0: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
1: big
0: large
1: large
0: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
1: jumbo
0: ถูกต้องครับต้องโตครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
0: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
1: astronaut
0: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ Teacher Greg จะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: Buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากนั้นช่วย teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Tod a 10 boyWho earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach tick tock tick tock tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยแครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะๆรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาให้ทีเจ้าช่วยอะไรไหม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Thank you for calling Serene Hotel. How may we help you?
1: I'd like to book a room for the long weekend next month, please.
0: I'm afraid we're fully booked for that weekend. There's an art festival in town, and the venue is just right around the corner from our hotel.
1: Oh, I didn't know that. What about the weekend after that?
0: So check in on Friday the 23rd, right?
1: Right.
0: How long will you be staying?
1: Only 2 nights, Friday and Saturday.
0: It looks like we have a few vacancies left. Do you prefer a room with one king bed or 2 twin beds?
1: A king bed, please. I'd also like a room with sea view.
0: Certainly, I'll check what we have available. Yes, we have a room on the 5th floor with a view.
1: Are all your rooms non-smoking?
0: Yes, all our rooms are non-smoking.
1: That's great. What's the room rate per night?
0: Yes, that's 2,500 baht per room per night. And this rate includes free breakfast for 2. So that will be 5,000 baht for 2 nights.
1: Okay, I'll take it. Do I need to pay for the room now or can I pay later when I arrive?
0: Of course, you can pay when you arrive. But we do require a 2,000 baht credit card deposit to hold the room. You may cancel 5 days in advance and we will refund the money.
1: No problem.
0: May I have your name, please?
1: Yes, it's Dima Turner.
0: Thank you, Mr. Turner. So that will be 1 sea view room with 1 king-size bed for 2 nights, from October the 23rd to the 25th.
1: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet with me right now.
0: Certainly.
1: Thanks, bye.
0: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้ค่ะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทำไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทำได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทำอะไรผมมานั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทำอะไรสักอย่างผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมคือผมต้องสอบเข้าม.กรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยวัน 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปีหนึ่งคือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชั่นเฮาส์แห่งหนึ่ง

0: ซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักพอผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนนึงมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้มั้ยผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างงี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้มั้ยเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยผมแบบ
1: นอน
0: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้โหเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
1: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
0: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
1: ย
0: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอเนี่ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ผมต
1: ้
0: องตักน้ำราดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านอ่ะแล้วชี้ผมมาบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมใครยิ่งร้องไห้กูเรียนดีทำไมแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานอย่างไรบ้างพอผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มต้องเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตั้งซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับเหมือนผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยหนึ่งครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกละผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังในชีวิตเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้เวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าเออถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหม

0: ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทครับผมก็มานั่งแบบเรียนรู้อ่ะพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอ๋1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทำบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งบกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบ
1: จิบกาแฟ
0: ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋
1: ๆ
0: นั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนพร้อมคอมพังปีหนึ่งเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีว
1: ี
0: แล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะฮะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
1: โ
0: อ้ผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จเหรอเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าแค่ว่ากูจะไม่ให้พุ่มกลับแก้บทมือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นพุ่มกลับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นพุ่มกลับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันนึงเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าครูถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทําอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกํากับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจว่าผมทําได้สําเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยอ่ะก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเค้าบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาก็ถามว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลยช็อกเลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากว่าคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกน่ะมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นบอกผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นเทวดาเลยที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่ แต่คุณพลาด

0: ไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะ
1: เออ
0: ก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
2: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่ผมจะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี
2: ่
0: อ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่มันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4.4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมีไฟล์โปรดิวเซอร์คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4.4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับไม่รู้อย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะ
2: อยู่แล้ว
0: เขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น 4.4 แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

เขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไง

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดละแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรว่าผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้า

0: นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอ่ะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
1: ะ
0: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บ RC อ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือ best storyteller เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อะลงลูปที่3อะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มนะเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
1: ครับ
0: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
1: ครับ
0: เรื่องนี้ฝึกได้ไหม
1: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: ราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักรคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่มีประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณอ๊อฟบอกว่าเออเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั้นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชค

0: ดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
1: โควิดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
0: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะกูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อว่า YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในวันนี้บริเวณประเทศไทยก็มีฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงไปนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันนะคะแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกให้ระมัดระวังเรื่องฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอ้าเหรอไปก็ได้
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะเซ
3: ่โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมาย

0: ก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
1: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
2: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
1: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปรีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไลให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: ติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเดี๋ยวเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขา

0: กันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
1: ่
4: ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
2: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
5: ครับ
2: แม่

0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้า

0: มีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ www.dltv.ac.th

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化、美食、家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะ

0: งสร้างของ present perfect tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ present perfect tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
0: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
1: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
0: I have worked in this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
1: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะแปลว่าฉันมีงานนะคะ
0: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกิริยาหลักได้เลย
1: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
0: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
1: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours
0: have swum ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
0: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
1: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
0: I have cleaned my room
1: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมเหรอกระพริบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ
0: ้อะไร
1: ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: Go go go.
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกเหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to มันก็คือสาขาสองของ What are you doing คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อใ
3: ช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบสิว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่จะต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณ
3: อยู่ในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: Good news, ค่ะ
2: Okay, excluding just now, you have been doing very good. So you have passed your probation.
1: พี่คริสคุณอ๋อมาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation ค่ะนอนแล
2: ้ว I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Aww, probation. แปลว่าอะไรคะ
3: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะ raise แข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์เหรออะไรอ่ะฉันเข้างานมาไม่นานจะเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นางเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน่
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการ

0: ขายที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise r a i s e raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotion ก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งเขาให้กับน้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่
1: เอา
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ๊อบเห็น present perfect tense กันไหมคะ
3: ครูพี่แนทเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passed your probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้ว
2: สังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะ
3: เราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: just แปลว่าเพิ่ง already แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะและถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yet
3: อือหือไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ
2: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Present Perfect Tense ไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอด2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเค soMiking you with this outfit might be a bit difficult, so I'm gonna put this on your
2: snorkel. Right?
0: Your snorkel,
2: yeah.
0: right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
0: Okay, at Thammasat. You're still studying at Thammasat
2: for the freshie.
0: Oh, okay, fine. So why do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: คุณก็ชอบเต่า
2: Yes, because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair? อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย

0: wear the assist on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have two legs. Okay. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore. A week left, I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the causing my the two legs.
1: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
0: yeah.
1: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนเหมือนโดนผลัก
0: yeah.
1: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง but you're okay now
0: yes now I'm okay yeah. but I can walk by prosthesis
1: right oh okay yeah. มีขาเทียม
0: yes.
1: okay so you're physically and mentally fine now
0: yes
1: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
0: sure
1: all right last question before you go training with your friends what do you expect from this trip สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำ uh-huh. นะครับจากที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า leave the turtles alone okay
0: okay okay I expect I can go walk and no limitations in my life
1: you want to overcome
0: yes I can do everything although it's underwater I can do that
1: okay best of luck นะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
0: ้ไม่รอได้กันเหรอ
1: ไม่รอ that is good okay have fun
0: okay thank you

0: น้ำแบบสกูบาไดฟิ่งก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor divers since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different too
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกจะต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึงมาก
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
3: ครูพี่แนทเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 yearsฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
2: ่
3: ะ
2: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
3: ่
2: ะ
3: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ 9 โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9 โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค
2: ่
3: ะ
2: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ How long have you been a diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
3: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ How long has he played football?
2: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
3: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่

0: แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
1: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
0: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours
1: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
2: We will start now

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now.
3: Attack.
4: A-T-T-A-C-K.
2: Crazy.
5: C-R-A-Z-Y.
2: Magic.
6: M-A-G-I-C.
2: Pilot.
7: P-I-L-O-T.
2: Shampoo.
7: S-H-O-O-M-P-O-O.
2: Shampoo.
7: S-H-A-M-P-O-O.
2: Deny.
7: D-E-N-Y.
2: Drought.
5: Pass.
2: Guess.
6: D-U-E-S-S.
2: Model.
7: Pass.
2: Regret.
7: Pass.
2: Achievement.
7: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
2: Comfortable.
5: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
2: Environment.
6: E-I-R-O-N-M-E-N-T.
2: Legendary.
7: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
2: Monastery.
7: Ha.
2: Exclamation.
7: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
2: Hypnosis.
5: H-Y-P-N-O-S-I-S.
2: Magnificent.
6: Pass.
2: Parentheses.
7: Pass.
2: Simultaneous.
7: Pass.
2: Button.
7: B-U-T-T-O-N.
2: Fast.
5: F-A-S-T.
2: Pepper.
6: P-E-P-P-E-R.
2: Police.
7: P-O-L-I-C-E.
2: Tower.
7: T-O-W-E-R.
2: Disable.
7: D-I-S-A-B-L-E.
2: Fabric.
5: F-A-B-R-I-C.
2: Magazine.
6: M-A-D-A-Z-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-C-E.
2: Sapphire.
7: S-U-F-F-I-N-E.
2: Sapphire. Oh!
8: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
9: Wow!
8: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
2: Drought.
7: D-R-O-U-G-H-T.
2: Excellent. Do you know what it means? Drought.
7: Dry or have no water.
2: Wow, excellent.
8: Good.
2: Very good.
8: Good job. We answered it in English.
2: In English, even better. The next word, magnificent.
5: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
2: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
7: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
2: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
7: S-A-P-P-H-I-R-E.
2: Wow, well done.
8: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
10: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
11: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
10: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve, accomplish, succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
11: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement, A-C-H-I-E-M-E-N-T

0: achievement achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve achieve achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish achomplish accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeed succeed succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
1: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค present perfect กันค่ะโครงสร้างของ present perfect คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
0: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
1: I have achieved my goal
0: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
1: I have succeeded in my life
0: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
3: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
4: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
5: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบว่าคนไหนคร
4: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
2: อะไรเหรอคะพี่โอม
4: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
3: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
2: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
6: ไปทันด้วยเทคโนโลยีกัน
7: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องใส่คำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
8: ไหนล่ะ
7: ข้างข้างกอไก
9: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
7: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเน
8: า
7: ะ
8: สีแดงสวยปะ
7: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
8: ่
7: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่ใช่ครับโอเคโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อและสมบูรณ์ละปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู
9: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเทคนะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะครูพี่นุ่นแล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะ
0: ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า pizza delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
1: แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบนซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเบนอยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
0: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
1: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
1: ใช่แล้วค่ะ

0: กันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
1: เรื่องแรกนะคะ present perfect โครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
0: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
1: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
1: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่2นะคะReturn แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย Refund การคืนเงินค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมม่าเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนแล้วไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
0: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
1: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
1: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
2: Thank you.

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่า

0: แค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเย่เรามาเจอกันวันนี้เป็นวันที่3ของสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่เราจะได้ใช้ช่วง upper body ของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีช่วงใช้ช่วงหัวไหล่เนาะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มีการใช้ช่วงจริงๆก็มีใช้ช่วงขาด้วยนะมีเหนื่อยนิดๆเข้ามาตอนแรกนะคะอ่ะใครที่กำลังดูอยู่หน้าทีวีนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเนาะรับรองว่าถ้าไม่ยากทำได้ทุกคนแน่นอนนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิกันก่อนค่ะทุกคนอยากให้นั่งอยู่ในท่าที่เรารู้สึกสบายตัวที่สุดนะคะแล้วก็ยืดกระดูกสันหลังของเราให้ยาวๆไว้นะคะคอของเราตั้งตรงนะตามองไปข้างหน้าก่อนนะคะเอามือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วเราค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรากลับมามีสมาธิกับร่างกายของตัวเองให้เรามีสมาธิกับลมหายใจของตัวเราเองสักครู่หนึ่งหายใจเข้าให้ลมหายใจของเราลึกเข้าไปถึงหน้าท้องให้ท้องของเราค่อยๆพองขยายขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเราค่อยๆยุบแฟบลงอกของเราค่อยๆยุบลงหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวมีสมาธิอยู่กับร่างกายกับลมหายใจเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิตลอดการฝึกของเราหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกให้ยาวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาเบาๆค่ะปรับแสงในตาของเรานิดนึงเอาล่ะเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากเอียงศีรษะไปทางขวาให้หูขวาของเราอยู่ใกล้หัวไหล่ขวามากขึ้นจากนั้นเราเอียงศีรษะไปทางซ้ายให้หูซ้ายของเราอยู่ใกล้กับหัวไหล่ซ้ายจากนั้นเงยศีรษะค่ะยืดคอด้านหน้าเบาๆจากนั้นก้มศีรษะค่ะยืดคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เรามายืดช่วงอกของเรากันนิดนึงนะคะหายใจเข้าเราจะกางแขนแล้วดันแขนไปด้านหลังยืดอกมาด้านหน้าหายใจออกเราจะโกงลังแล้วกอดมันมีลูกบอลกลมๆอยู่ข้างหน้าหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราจะโกงลังกอดลูกบอลกลมๆหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกกอดลูกบอลกลมๆโอเคค่ะนี้เอาหลังกลับมาตรงกลางทีนี้เราจะชูแขนขึ้นด้านข้างนะคะเหมือนแขนเราเป็นต้นกระบองเพชรเนาะแล้วหายใจเข้าเราจะเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นตรงหายใจออกเราจะลดศอกลงถูกต้องแล้วหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกลดลงนี่ค่ะหายใจเข้ายืดเหยียดขึ้นหายใจออกลดลงพยายามยืดอกไว้นะคะแล้วให้โฟกัสการใช้งานของสะบักของเราตอนนี้ขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโอเคผ่อนคลายมือได้อ่ะทีนี้มือขวาของเรานะคะจับไปที่หัวเข่าด้านซ้ายเนาะแล้วเราหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกของเราค่อยทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังมือซ้ายวางไว้ด้านหลังตัวเรานะมือขวาของเราเนี่ยนะคะช่วยดันกับหัวเข่าเอาไว้นะคะให้เราบิดตัวได้เยอะมากขึ้นหายใจเข้ายืดอกหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับข้อขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลัง ายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้หายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับตัวลงไปด้านหน้าไต่มือไปข้างหน้าให้

แต่พยายามอย่าให้สะโพกด้านหลังของเราลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะพวกลอยจากพื้นให้ถอยกลับไปแล้วเอาแค่มือวางประคองไว้แค่นี้พอนะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะเรานั่งชันเข่าไว้ปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะเอามือวางไว้ด้านหลังนะปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้านะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกคอกลับขึ้นมาหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะไปเจอกันที่ All 4ค่ะคลายกระดูกสันหลังของเราด้วยแคทแอนด์คาวกันสักนิดนึงนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะคะแล้วเริ่มจากเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าแอนก้นขึ้นทิ้งท้องลงหายใจออกแล้วจะโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงๆเหมือนแมวโกรธหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นทิ้งท้องลงหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายหลังกลับมาตรงกลางทีนี้เราเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะประมาณให้ไกลตัวนิดนึงเกือบ2ฝ่ามือหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราจะค่อยๆกดอกลงไปหาแมตของเรานะคะใครสามารถวางค้างที่พื้นได้วางค้างได้เลยแต่ถ้าไม่ถึงหรือรู้สึกอึดอัดให้หาหมอนมารองไว้ที่ช่วงอกของเรานะคะยืดเปิดช่วงอกของเรากันนิดนึงนะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาค่ะเอาละค่ะเราพร้อมแล้วสำหรับการ work out วันนี้นะคะอาจจะมีอุปกรณ์นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีขวดน้ำขวดเล็กๆอยู่ที่บ้านนะคะสามารถเอามาใช้ได้หรือตัวเปล่าก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความหนักขึ้นมานะคะอ่ะมางั้นเราไปเริ่มกันที่ท่าแรกเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวท่าแรกนะคะท่านี้จะเป็นโยกิเบอร์ปี้นะคะคือเป็นการเบอร์ปี้แต่อะแดปต์มาให้สายโยคะได้ใช้ด้วยนะคะเราจะเริ่มจากยืนอยู่หน้าแมตนะคะยืนอยู่หน้าแมตนะเราจะพับลำตัวลงมือวางที่พื้นให้แน่นๆเต็มๆฝ่าพื้นเต็มๆที่พื้นนะคะแล้วกระโดดไปด้านหลังแล้วดันสะโพกขึ้นไปเป็น downward facing dog จากนั้นกระโดดกลับมาด้านหน้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นแบบนี้นับเป็น1รอบนะคะขอแค่5รอบพอนะคะอ่ะเตรียมตัวเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะ3 2 1ไปค่ะวางมือกระโดดไปด้านหลังดันสะโพกไปเป็น downward facing dog กระโดดกลับมาด้านหน้าแล้วยืนขึ้น1นี่ค่ะฮึบดันสะโพกไปด้านหลังกระโดดกลับมายืนขึ้น2สามสี่อีกทีเดียวโอเคเป็นไงคะได้เหงื่อนิดนึงนะในท่าแรกนะคะได้เพิ่มฮาร์ทเรทกันนิดนึงท่าที่2นะคะเดี๋ยวเราจะทำแพลงซอนะคะเราจะลงมาที่พื้นนะคะแล้วทำเอลโบว์แพลงนะคะข้อศอกกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันนะแล้วเราประสานมือไว้ด้านหน้านะคะแล้วเราจะอยู่ในท่าแพลงแบบนี้นะคะแล้วความยากด้วยการโยกหัวไหล่มาด้านหน้าเหมือนโยกจะเอาอกไปหากำปั้นของเราแล้วถอยตัวกลับมาโดยใช้ปลายเท้าของเราเนี่ยนะคะช่วยผลักตัวมาด้านหน้าแล้วถอยกลับมาด้านหลังขอแค่10ทีเท่านั้นนะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะโยกมาด้านหน้า1แล้วกลับไป2 3ฝึกการใช้งานหัวไหล่ของเรา4 5กดศอกแน่นๆ6เจ็ดแปดเก้าอีกทีเดียว10โอเคถ้าใครรู้สึกว่าโอ้โหท่านี้ยากจังเลยมันเบิร์นหัวไหล่มากเลยให้พักด้วยการทำแพลงเฉยๆได้ลองดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไหวแล้วก็ค่อยขยับต่อได้นะอ่ะท่าต่อไปนะคะเราจะทำเชสเพรสนะคะท่านี้เรานอนหงาย

0: เลยนอนหงายเลยอันนี้ที่แพทย์ให้มีออปชันให้เราเตรียมขวดน้ำไว้ได้นะคะหรือตัวเปล่าก็ได้เหมือนกันแต่เวลาใช้ตัวเปล่าเนี่ยพยายามโฟกัสที่การเกรงกล้ามเนื้อให้ดีๆนะคะอ่ะเราจะนอนหงายชันเข่าไว้แบบนี้นะคะแล้วเราจะกางมือขึ้นนะคะเหมือนเป็นต้นกระบองเพชรเนาะพยายามให้หลังติดพื้นไว้หายใจเข้าหายใจออกเราจะเหยียดแขนทั้งสองข้างตรงมาด้านบนเพดานนะคะแล้วค่อยๆลดศอกลงแล้วเหยียดกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะมาขอ12ที่1 2เกรงท้องไว้3 4 5 6หายใจออกแล้วเราผลักขึ้นฮึบ7 8 910 11 อีกทีเดียวค่ะ12โอเคถ้าเชสเพรสผ่านไปนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำท่าเดดบักท่านี้เราก็เคยฝึกทำกันแล้วเหมือนกันนะคะที่เราจะชันเข่าขึ้นมาเป็น90องศานะแล้วเราจะเหยียดแขนตรงขึ้นไปหาเพดานท่านี้ก็สามารถใช้ขวดน้ำได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่อยากเพิ่มความยากให้มากขึ้นมาเดี๋ยวเราทำท่านี้กัน12ครั้งนะคะมาเริ่มค่ะเหยียดขาซ้ายแขนขวาดึงกลับมาแล้วสลับเหยียดขาขวาแขนซ้ายแล้วกลับมาเจอกันตรงกลางแล้วค่อยสลับข้าง3 4เกรงท้องไว้5ให้หลังของเราเนี่ยติดพื้นเอาไว้ตลอดนะคะหลังไม่แอ่นนะ6 7ค่อยๆไปช้าๆ8คอนโทรลไว้ค่ะ9 10อีก2ครั้ง11อีกครั้งเดียว12โอเคพักกันสักครู่หนึ่ง
1: ถึงไงบ้าง
2: รู้สึกว่าวันนี้ถ้าได้ใช้ได้ขยับร่างกายเยอะ
0: ใช่
2: ใช่เหมือนอาทิตย์ที่ผ่านสามอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะจะเป็นเน้นจุดแต่ว่าอาทิตย์นี้เหมือนครูแพรนำท่ามาที่แบบว่ารวมใช้ได้หลายๆส่วน
0: ถูกต้องใช่เลยเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวกันมาตั้งแต่อาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3
2: แต่ว่าท่าก็ไม่ได้ยากจนแบบว่าคนทำบ้านทำตามไม่ได้
0: เชื่อว่าทุกคนทำตามได้อย่างแน่นอนเนาะแล้วก็ลองทำตามในออปชันที่ตัวเองทำไหวนะคะเดี๋ยวแพรจะคอยบอกเนาะว่าแบบเอ้ยถ้าทำไม่ไหวเราจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็ลองดูว่าตัวเองแบบเอ๊ะทำท่าไหนแล้วทำได้ดีหรือทำท่าไหนแล้วเอ๊ะยังทำได้ไม่ค่อยดีก็ปรับให้มันง่ายขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามากลับมาที่โยกิเบอร์ปี้กันนะคะมาเตรียมตัวอ่ะเดี๋ยวรอบนี้พี่ดูท่าของน้องแอมดีกว่านะคะเอาละเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะดีค่ะท่านี้นะเราเริ่มจากวางฝ่ามือให้เต็มพื้นก่อนนะคะกระโดดไปด้านหลังกระโดดกลับมาด้านหน้าแล้วยืนตัวตรงกระโดดกลับมาด้านหลังแล้วเป็น downward facing dog แล้วค่อยกระโดดกลับไปด้านหน้าท่านี้ถ้าใครที่รู้สึกเหนื่อยสามารถใช้เป็นการก้าวแทนการกระโดดก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคได้กี่รอบแล้ว
3: ครั้งที่4แล้วค่ะ
0: ครั้งที่4แล้วอีกนิดเดียว
3: 4
0: อีกครั้งเดียวค่ะผลักสะโพกมาด้านหลังยืดหลังยาวๆกระโดดกลับไป5โอเคเก่งมากค่ะมาท่าต่อไปนะคะเป็นแพลงelbow plank นะคะ plank ซ้อนะคะท่านี้ฝึกการใช้งานของกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเรานะคะหมาพี่ขอ10ทีตัวเป็นเส้นตรงไว้ดีค่ะแล้วโยกหัวไหล่ไปด้านหน้าถูกต้องดีมากค่ะให้ลำตัวของเราเป็นเส้นตรงเอาไว้นะคะสะโพกจะไม่สูงนะแบบนี้คือถูกต้องเลยนะคะแล้วโฟกัสที่การใช้งานหัวไหล่นะคะโยกตัวไปด้านหน้าแล้วถอยกลับมาด้านหลังแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่อย่าลืมถ้าไม่ไหวแพลงอยู่เฉยๆได้นะกี่ทีละคะ
3: 9ค่ะ
0: อีกนิดเดียว10เก่งมากโอเคอันต่อไปมาเป็นเชสเพรสอ่ะรอบนี้พี่ให้น้องแอมถือน้ำเอาไว้นะคะ โอเคอ่ะเราชันเข่าเอาไว้นะคะแขนกางอยู่ด้านข้างนะทีนี้เราจะเก็บแขนเข้ามานิดนึงอ่ะให้ศอกของเราเนี่ยเป็นมุมประมาณ45องศานะคะอ่ะเตรียมตัว3 2 1แล้วเหยียดแขนตรงขึ้นมาใช่ค่ะเอาขวดน้ำมาเจอกันแล้วลดลงใหม่ดีค่ะขอ12ครั้งตอนที่เหยียดขึ้นให้หายใจออกนะแล้วพยายามให้หลังของเราอยู่ติดพื้นเอาไว้ตลอดนะคะไม่ให้หลังแอ่นนะดีมากค่ะแล้วพยายามให้แขนของเราเหยียดตรงมาด้านหน้าด้านบนนะคะไม่ให้น้ำหนักมันถ่ายมาด้านหน้าเกินไปหรือด้านหลังมากเกินไปนะคะพยายามให้อยู่ในแนวเดิมตลอดนะกี่ทีแล้วคะ
2: 7
0: โอเคอีกนิดเดียว8หายใจเข้าหายใจออกเหยียดขึ้น9 10อีก2ที 11อีกทีเดียว12โอเคอ่ะไปกันต่อนะคะที่เดดบักนะคะเอาล่ะอ่ะท่านี้นะให้หลังของเรานะอยู่แบนๆราบติดพื้นไว้ไปค่ะแล้วค่อยเหยียดแขนเหยียดขาออกฮึบแล้วกลับมาเจอกันตรงกลางแล้วค่อยสลับข้าง2ดีค่ะ3เหยียดค่อยๆไปช้าๆใช้การโฟกัสนะคะท่านี้ต้องมีสมาธินิดนึงเพราะว่าเราใช้การเหยียดแขนเหยียดขาสลับฝั่งกันเนาะแล้วพยายามให้ตัวของเรานิ่งๆเอาไว้นะคะกี่ทีแล้วเอ่ย
2: 7
0: ค่ะ7แล้ว8 9พยายามเกร็งหน้าท้องไว้ดีมากค่ะ10อีก2ที11อีกทีเดียว12โอเคเยี่ยมมากพักแป๊บหนึ่งค่ะ
2: หัวน้ำแค่นี้ก็สั่นได้เหมือนกันค่ะ
0: เมื่อกี้สั่น
2: ใช่ค่ะ
0: จบเลยใช่ไหมใช่ถ้าแข็งแรงขึ้นก็แค่เปลี่ยนขวดน้ำให้ขวดใหญ่ขึ้นมีอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านที่เราหาได้ง่ายๆ
2: รอบตัวเลยใช่ไหม
0: ใช่อยู่ได้รอบตัวจริงๆนะคะแบบว่าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเนาะแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพักแล้วก็เสร็จสุดท้ายสามารถเอาไปฝึกกันได้เป็นท่าที่สามารถทำได้ทุกวันเนาะเพราะว่ามันก็ไม่เหนื่อยเกินไปแต่ว่าร่างกายก็ได้มีการเคลื่อนไหวไปด้วยนะคะก็จริงๆแล้วโยคะเบิร์นเนี่ยแพรตั้งใจทำมาเพื่อให้คนได้ฝึกทุกเช้าก่อนที่เราจะออกไปทำกิจวัตรประจำวันออกไปทำงานใช่เหมือนกับว่าให้ร่างกายเรานอนนานๆเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาร่างกายเรามันมีความตึงเยอะใช่ไหมคะแบบเราจะรู้สึกตึงนั่นตึงนี่แต่พอเราได้เริ่มขยับร่างกายปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะเริ่มมีการผ่อนคลายมากขึ้นพอมันมีการผ่อนคลายแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเตรียมพร้อมที่มันจะใช้งานต่อด้วย
2: บางคนอาจจะคิดว่าออกกำลังกายตอนเช้าแล้วจะทำให้ง่วงหมายถึงว่าแบบว่าอาจจะแบบอุ้ยออกนะแบบออกเสร็จปุ๊บเหนื่อยแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ย
0: อันนั้นอาจจะแบบถ้าออกกำลังกายแบบเหนื่อยๆหนักๆเลยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันหมดแรงใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็ตั้งใจให้มันเป็นเบาๆเราจะได้แบบว่า
2: fresh ใน
0: fresh ใช่มี energy อ่ะมาเซตสุดท้ายปะทำไปพร้อมๆกันเลยเซตนี้เนาะมาโยกิเบอร์ปี้กันค่ะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะกระโดดไปด้านหลังดาวด็อกแล้วกระโดดมาด้านหน้ายืนขึ้น1กระโดดไปด้านหลังกระโดดกลับมา2 3 4อีกทีเดียว5โอเคป่ะเราไปกันต่อที่ท่าแพลงสอดนะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้ก่อนนะในการเริ่มต้นนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะโยกหัวไหล่มาด้านหน้า1 2 10ทีพอ3กดศอกแน่นๆไว้4อย่าให้สะบักมันจม5 6 7 8อีกนิดเดียว9สิบโอเคผู้ร้อนไหมคะร้อนหัวไหล่มีความร้อนหัวไหล่เบิร์นหัวไหล่อ่ะมากันต่อที่เชสเพรสอ่ะเดี๋ยวอันนี้แพรใช้น้ำหนักโอเคอ่ะหลังติดพื้นไว้นะเกรงท้องไว้นะคะถึงแม้เราจะใช้ช่วงบนแต่เราต้องเกรงท้องช่วยไว้ด้วยนะ3 2 1ไปค่ะเหยียดแขนขึ้น1 2หายใจเข้าหายใจออกพุช3พยายามยืดออกไว้ฮึบ5 พก

0: 7 8 9 10อีก2ที่ค่ะ11อีกที่เดียว12โอเคไปกันต่อที่ท่าเดดบักนะอ่ะชันเข่าขึ้นมานะคะให้เข่าเป็นมุมฉากนะแล้วเหยียดแขนขึ้นหาเพดานเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะฮึบแล้วกลับมา1 2หายใจเข้าหายใจออกดึงกลับมา3 4 5พยายามเกรงท้องไว้6ให้ตัวเราไม่สายไปมา7 8 9 10อีก2ครั้งค่ะ11อีกทีเดียว12โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามายืดกันนะคะโอเคโอ้พักเหนื่อยแป๊บนึงหายใจเข้าลึกๆก่อนอ่ะเราค่อยๆปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวค่ะแล้วเราก็มายืดกันนะคะอ่ะเราเริ่มจากวางมือซ้ายไว้ก่อนนะคะแล้วเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วโค้งตัวไปทางซ้ายพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานยืดลำตัวด้านข้างอีก3 2 1หายใจเข้าหายใจออกวางมือกลับไปอ่ะทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวาอีก3 2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือไปอ่ะทีนี้ยืดลำตัวด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะคะเอามือของเราวางไว้ด้านหลังนะมือของเราวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นค่ะยืดลำตัวด้านหน้าสามารถทิ้งศีรษะไปด้านหลังได้เลยยืดลำตัวด้านหน้าอีก3 2 1หายใจออกแล้วเราค่อยๆลดสะโพกลงวางที่พื้นนะคะมายืดช่วงหัวไหล่กันนิดนึงเมื่อกี้เราใช้งานหัวไหล่ไปเยอะเนาะเราเหยียดแขนซ้ายไปด้านข้างแล้วใช้แขนขวานะคะดึงแขนซ้ายเข้ามาใกล้ตัวพยายามกดไหล่ให้ใกล้ใบหูไว้นะคะแล้วใช้มือขวาเนี่ยช่วยดึงแขนซ้ายเข้ามารู้สึกถึงการยืดเหยียดช่วงหัวไหล่ด้านข้างไปถึงสะบักเลยนะอีก3 2 1สลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาออกไปแล้วใช้แขนซ้ายช่วยกดที่1โอเคจากนั้นเหยียดแขนซ้ายขึ้นนะคะพับศอกลงค่ะใช้มือขวาช่วยดึงศอกซ้ายไปด้านหลังนะคะแล้วใช้ศีรษะเนี่ยช่วยกดที่ท่อนแขนด้านหลังเบาๆนะคะเพื่อช่วยยืดให้เพิ่มมากขึ้นนะคะค้างไว้ค่ะอีก3 2 1โอเคค่ะผ่อนคลายแล้วสลับข้างเหยียดแขนขวาขึ้นพับศอกลงใช้มือซ้ายดึงศอกขวาไปด้านหลังใช้ศีรษะช่วยดันเบาๆค้างไว้อีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายทีนี้เอามือไปประสานกันไว้ด้านหลังนะคะแล้วยืดอกขึ้นหายใจเข้ายืดค่ะยืดค่อยๆดึงกำปั้นให้สูงขึ้นที่อยู่ด้านหลังนะอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายมือออกค่ะทีนี้ประสานมือไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบักยืดหลังของเราอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะทีนี้ขอยืดช่วงคอนิดนึงนะคะเอามือซ้ายไขว้หลังไว้ค่ะมือขวากดศีรษะด้านข้างยืดช่วงต้นคอด้านข้างของเราไปจนถึงบ่าของเรานะคะอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะทีนี้สลับข้างมือขวาค่อยหลังไว้มือซ้ายช่วยจับเบาๆถ่ายน้ำหนักไปที่ศีรษะของเราเบาๆนะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ สบายตัวแล้วเช้านี
1: ้ใช่ค่ะสบายตัวแล้ว
0: เอาโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจะแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดจากพระราชสาวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้โดยการเล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบกับเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติและการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการแสดงปี่โอโบ1ใน3เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูจิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์ณห้องโถงชั้น2พระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายทหารรายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ตามบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุลเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยพระดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครั้งนี้แสดงภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศน์สถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงรุสรันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาอิลกรินก้าบทเพลง The Firebird Suite ของอีกอร์เฟโยโดโรวิชสตราวินสกี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกวินรีสวีทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Light of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยองค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหมโดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินและองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลาเนวี่บลูบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาท

ในพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตจัดมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยซึ่งตลอดกว่า5ทศวรรษเงินรายได้จากการร่วมบริจาคในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนั้นสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโดยกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 16:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนัยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พระเทพวชิรวิทยานุสิทธิ์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลกล้าดึงกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรกิตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9 นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100 ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100 ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Q-Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมบายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตอัพริกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาน
นายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมก็น้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ตามลำดับดังนี้พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตา

นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมทหารบกเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเอกไพโรจน์เฟื่องจานผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยนางยุภาเทวีวัฒนกิจปบอนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยนางสาวปวีณาจริยะถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒน์ธนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยพลตรีประเจตเรืองกาญจนเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ

CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตนออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาววิราลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 9:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้ศาสตราจารย์ไพรัชทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกรโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนหรือ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569วันนี้เวลา 19:12 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1จัดขึ้นในโอกาสครบการเปิดตัวโครงการ To Be No. 1ในวันที่15กรกฎาคมของทุกปีผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุม76จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายประสบความสำเร็จด้านการเรียนการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตและมีการถ่ายทอดคุณลักษณะเก่งดีมีความสุขจากรุ่นสู่รุ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13รางวัลรวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีบริษัทสหเรืองจำกัดจังหวัดมุกดา

0: อาหารและชมรมทวีนัมเบอร์วันบริษัท CPR จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วัน
1: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24ปีแล้วเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการทูบีนัมเบอร์วันก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมทุกอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอร์วันผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทางด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันมีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: จากนั้นทรงยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคณะกรรมการอำนวยการโครงการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานและคณะผู้บริหารจากจังหวัดภาคทั้งส่งร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจการดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้กในโอกาสเฉลิมฉลองครบ24ปีโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเค้กไปมอบให้กับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่ไปร่วมงานเป็นการขอบใจที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 16:05 นาทีเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทโซเซอร์ชิมิโทยรอเรสพระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมาร์กกูติงเอกพระราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยตามเสด็จทันทีเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์

904ในพระบรมมหาราชวังตอนนี้ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมายาวนานกว่า170ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชองการโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิตติโลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิตศีลสมาจารย์ไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกะคณิตสอนปวสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตปาพจนะวรานุศาสตร์พิลาวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจดิโลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิตสอนบวรสังฆารามขับมวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรสภานายกดิโลกวิเทศศาสนกิจวิสิตวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถา

สุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวิชระวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิตธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนาศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติกะคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิโลกศรีปริยัตินายกคณาธรประบอนป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารพัฒนากิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรประบอนสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิฐานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารานิวิทย์วิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิกศรประบอนสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรประวรศีลาจารณีวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิตศรประวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิตธาดาสุศีลาจารวัตรสุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานสระแก้วตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการน้ำในจังหวัดสระแก้วลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำตนเลรวมถึงแนวทางการพัฒนาฝายจำนวน3แห่งประกอบด้วยฝายบ้านใหม่ไทยถาวรฝายบ้านตะลุมพุกและฝายบ้านคลองน้ำใส2เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาสถานการณ์อุทกภายในช่วงฤดูฝนตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภคทางนี้การดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำพระปรงและลุ่มน้ำห้วยสะตนเพื่อวางแผนและสนับสนุนการบูรณาการในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการเพื่อให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืนและราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรหมู่5ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน60ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร220ไร่เป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ56เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 593,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างฝายบ้านคลองน้ำใส2หมู่11ตำบลทับราชซึ่งจุดนี้ห่างจุดก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ75เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ 460,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่การเกษตรประมาณ350ไร่และสะดอนได้รับประโยชน์80ครัวเรือนทั้งนี้การดำเนินการสร้างฝายทั้ง2แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริและเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอาทิฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรของชุมชนเช่นแปลงผักปลอดภัยโรงเรือนเมลอนโรงเรือนมะเขือเทศคิงฟิชเชอร์ผลิตภัณฑ์ของดีหมู่บ้านแก่งแคบและผลิตภัณฑ์ของดีสักภาคีเครือข่ายช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์เชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้ดีขึ้นโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสิ่งของพระราชทาน503ชุดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีรวม3คนโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคมูลนิธิกาญจนบารมีให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนทางนี้ราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2559ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์และที่ปรึกษาวิศวกรสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการประกวดนำเสนอการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการประกวดนักเล่าเรื่องวิศวกรสังคมหรือ Storytellingประเภทที่ปรึกษาวิศวกรสังคมได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและจัดนิทรรศการการนำเสนอนวัตกรรมประเภทอาจารย์ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการในครั้งต่อไปองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานการทดสอบ Big Data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดหรือ Open Source จาก11
หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นและศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระสิทธิ์สนามหาธาตุวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดจันทร์กระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสระวัดเทพสอนธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุบรรณจินดารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทลอริโอประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสันวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดสมณัติวิหารวัดเพลงกรุงเทพมหานครและวัดท่าไทยนเรศวรจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ดารามั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภากรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทไทยแลนด์พรีบิเลตคาร์ดจำกัดสำนักงานใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: อุ๊ยตะวันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นล่ะจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรออืมไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซี
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเร่งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: น
1: ั
0: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปรีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ีรูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก
4: ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

สวัสดีค่ะพบกับผักหวานและรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงโรคโรคนึงนะคะและก็อาการที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะทุกบ้านเนี่ยต้องเป็นกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คืออาการท้องเสียนะคะซึ่งสำหรับอาการท้องเสียนี้ค่ะก็ทางการแพทย์เนี่ยเคยแนะนำว่าถ้าเป็นในขั้นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นในขั้นแรกหรือว่าเป็นขั้นรุนแรงแบบไหนจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์แล้วหรือยังนะคะ

0: พราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โรคหรืออาการท้องเสียค่ะคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คำว่าท้องเสียนะคะก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาพูดนะคะก็หมายถึงว่าถ่ายเหลวผิดปกตินะคะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะเกินถ่ายเหลวนะคะเกิน3ครั้งขึ้นไปใน1วันนะคะหรือว่าถ้าแค่ถ่ายเป็นน้ำครั้งเดียวหรือว่ามีมูกเลือดเนี่ยแค่1ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่ามีโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นไม่มากนะคะเป็นโรคคำว่าโรคท้องเสียเนี่ยก็มักจะเป็นไม่มากหายได้เองแต่โรคอุจจาระร่วงถ้าเป็นมากก็จะต้องมาพบแพทย์ค่ะ
0: และสำหรับโรคอุจจาระร่วงค่ะระดับความรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องมาพบแพทย์และ
1: ก็คือถ้าโรคอุจจาระร่วงที่เป็นรุนแรงนะคะก็คือจะมีอาการของอาการขาดน้ำได้นะคะเช่นปากแห้งคอแห้งความดันต่ำนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันนี้อาการเนี้ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะอาการอื่นๆเช่นถ่ายเป็นน้ำเกิน6ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากนะคะอันนี้ก็น่าจะที่ถ่ายเป็นมุกเลือดด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันสำหรับโรคอุจจาระร่วงมีประเภทแบบไหนบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราแบ่งตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยภายใน7วันนะคะน้อยกว่า7วันเราก็จะเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคจะร่วงนานเกินกว่า7วันนะคะก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งการแบ่งเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญในการที่เราไปหาสาเหตุของโรคเนื่องจากสาเหตุของโรคเนี่ยในคนที่เป็นจะร่วงเฉียบพลันเนี่ยกับเรื้อรังก็จะแตกต่างกัน
0: ค่ะค่ะแล้วสาเหตุหลักคืออะไรคะที่ทำให้เกิดทั้งโรค2ประเภทนี
1: ้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการติดเชื้อนะคะโดยเชื้อเนี่ยจะสามารถปนเปื้อนมากับอาหารหรือกับน้ำได้นะคะโดยเชื้อที่ทำให้เป็นได้ทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโปรโตซัวหรือว่าพยาธินะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ค
0: ่ะแล้วอย่างการอาการถ่ายออกมาถ่ายเป็นน้ำกับถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยระดับความรุนแรงแตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะก็คือการที่เราแยกโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็จะแยกเป็นอีกแบบได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมาแบบไหนนะคะถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวนะคะอันนี้ก็จะมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ3ชนิดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องเชื้อไวรัสโตตานะคะแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เรานึกถึงอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็เช่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะหรือว่าเชื้ออะมีบาค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างอาหารเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหม
1: ออาหารเป็นพิษก็จะได้ยินบ่อยนะคะซึ่งโรคนี้ก็จะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะคะมันสร้างพิษขึ้นมานะคะโดยมากมักจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็นำมารับประทานอีกทีนึงนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สร้างสารพิษขึ้นมาค่ะสารพิษก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะก็จะทำให้เกิดอาการได้หลังจากที่กินสารเข้าไปนะคะได้เร็วประมาณช่วง 2-12 ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: อาการที่มีก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำนะคะได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเราเอาอาหารไปอุ่นซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นอาหารเป็นพิษไหมคะ
1: อ๋อก็จะป้องกันได้บางส่วนนะคะเพราะว่าสารพิษที่แบคทีเรียเขาสร้างเนี่ยมันจะมีทั้งชนิดที่ถูกทำลายด้วยความร้อนกับไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะทำลายบางพิษได้แต่ถ้าเผอิญ

0: เอิญไปเจอพิษที่ทนความร้อน
1: ะ
0: นะคะก็ไม่ถูกทำลายเราอุ่นแล้วเรากินก็จะยังเป็นอยู
1: ่ค่ะอย่างนี้มีพวกเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะสำหรับอาการถ่ายท้องอยู่ตลอดเวลา
0: ก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโรตาเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่ทำให้เกิดการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำได้นะคะแต่นี้ก็จะเกิดโดยมากจะเกิดในเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะแล้วก็จะต่างจากเชื้ออื่นนะคะก็คือมักจะเกิดในฤดูหนาว
1: อ้าวทำไมล่ะคะ ปกติแบบถ้าพูดถึงท้องเสียเราจะนึกถึงกันว่าท้องเสียเพราะว่าอากาศมันร้อนอาหารมันเสียอะไรอย่างนี้แต่นี่ฤดูหนาว
0: ทำไมคือเหมือนเชื้อมันชอบฤด
1: ูหนาวหนาวเน
0: ี้
1: ย
0: ใช่มันทำให้เชื้อมันแพร่ระบาดได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเป็นเนี่ยเด็กก็จะมีอาการท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้มีขึ้นไส้อาเจียนได้ทีนี้ลักษณะเด่นของการที่เราจะสงสัยโรคนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ก้นแดงนะคะเกิดจากการที่อุจจาระเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะทำให้น้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะมันลดลงที่พอเด็กที่เล็กๆก็ยังกินนมอยู่ใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเนี่ยนมก็จะย่อยได้ไม่หมดนะคะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เองเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยแทนแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยพอย่อยนมที่ย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นมาในอุจจาระนะคะเวลาอุจจาระออกมาถ่ายเหลวบ่อยๆด้วยก็เลยจะทำให้ก้นแดง
1: ค่ะ
0: นะคะแพทย์ก็เลยจะใช้จุดนี้ในการที่จะสงสัยว่าเป็นไวรัสนี้นะคะทีนี้ถ้าแพทย์คิดว่าเป็นไวรัสนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเด็กเนี่ยตอนนี้คือย่อยนมไม่ได้นะคะแล้วก็จะให้ถ้าเด็กโตก็คืออาจจะงดนมกินอาหารอย่างอื่นแทนนะคะถ้าเด็กเล็กเราก็จะให้เปลี่ยนชนิดของนมนะคะเป็นนมชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่มีน้ำตาลแลคโตสเป็นนมที่มีน้ำตาลอื่นแทน
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะสามารถย่อยนมนั้นได้โดยที่อาจจะต้องงดประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยฟื้นตัวนะคะทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วในกรณีของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโรตาล่ะคะอาการมันจะออกมายังไงบ้าง
0: คือส่วนมากไวรัสนี้จะไม่คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าติดแต่ก็ไม่หนักนะคะ
1: ก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงเท่ากับเด็กใช่ไหมคะ
0: ก็คือติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่มีท้องเสียไม่มีอุจจาระร่วงได้ค่ะก็เลยจะพบส่วนมากจะพบในเด็ก
1: ค่ะแล้ววิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการป้องกันยังไงไหมคะให้เจ้าไวรัสโรตาเนี่ยไม่เกิดกับลูกเขาได้
0: ก็คือเดี๋ยวนี้จะมีวัคซีนนะคะสำหรับป้องกันไวรัสโรตาโดยตรงก็พ่อแม่ก็สามารถพาเด็กไปฉีดไว้นะคะวัคซีนนี้ได้ก็จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้ค่ะ
1: ต่อมาอีกหนึ่งโรคดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอาการถ่ายท้องอาการท้องเสียการถ่ายไม่หยุดอีกหนึ่งโรคเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยโหน่ากลัวเหมือนกันนั่นคืออหิวาตกโร
0: ค
1: โรคนี้เป็นโรคเก่าแก่ดั้งเดิมมากและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยบางที่เขาเรียกโรคหาก็คือ
1: เนื่องจากว่าปุ๊บตายหมดเลย
0: ใช่ก็คือทำให้เป็นโรคระบาดถึงกับที่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือทั้งเมืองโดยที่เราต้องอพยพย้ายถิ่นไปเลย
1: ค่ะและสำหรับในยุคปัจจุบันล่ะคะความน่ากลัวของอหิวาตกโรคเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรารู้เรื่องของโรคมากขึ้นนะคะสุขอนามัยดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็ยาที่รักษาก็ได้ผลดีนะคะก็เลยถึงจะเป็นก็มักจะไม่เสียชีวิตนะคะ
1: แล้วอาการขั้นต้นมันจะบ่งบอกไงคะระหว่างท้องเสียธรรมดาอุจจาระร่วงหรือว่าฉันติดเชื้ออหิวาตกโรคแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ
0: ก็ลักษณะเด่นของโรคนี้เลยนะคะก็คือว่าจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยท่านเอามาตวงช่างเนี่ยอาจจะได้ถึง10ลิตรต่อวัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถือว่าเสียน้ำเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะก็คือลักษณะอุจจาระที่เป็นน้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเอามาให้ดูเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออุจจาระนะคะก็คือถ้าแพทย์เห็นแบบนี้นะคะหรือว่า

0: มีประวัติที่ถ่ายเป็นน้ำได้เยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะเราก็จะสงสัยโรคนี้เป็นหลักนะคะแต่ข้อดีของโรคเชื้อนี้ก็คือว่าสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนก็คือถ้าเรากินอาหารที่ปรุงสุกนะคะด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อตายได้ค่ะแล้วก็จะไม่ติดโรคค่ะ
1: ก็คือทุกวันนี้สามารถรักษาได
0: ้ค่ะ
1: ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: และอย่างการถ่ายเป็นน้ำกับการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะคุณหมออันนี้นี่มันแตกต่างกันยังไงคะมันต้องระดับความรุนแรงถึงขั้นไหนมันถึงกลายเป็นมูกเลือด
0: ก็คือจริงๆมันไม่ได้บอกความรุนแรงเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างถ่ายอุจจาระเป็นน้ำแต่ปริมาณมากก็รุนแรงได้นะคะแต่การที่ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดนะคะก็เกิดจากการที่ตัวเชื้อนั้นๆนะคะมันไปทำลายเยื่อบุลำไส้ทำให้ลำไส้อักเสบเป็นแผลนะคะเวลาที่ถ่ายอุจจาระมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นมูกเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเชื้อที่พบบ่อยก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดก็คือชิเกลล่าซาโมเนลล่านะคะแล้วก็เชื้ออะมีบาที่เป็นโปรโตซัวค่ะ
1: ปกติแล้วเชื้อเหล่านี้มันมากับอาหารหรือมากับอะไรคะน้ำดื่ม
0: ก็คือมาได้ทั้งอาหารกับน้ำดื่มนะคะถ้าเหมือนกับมีการปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นปนเปื้อนจากในคนที่มีอุจจาระแล้วก็มีเชื้อนี้อยู่นะคะ อย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วก็ไม่ล้างมืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเอามาหยิบจับจานชามช้อนซ่อมนะคะหรือเป็นคนเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้อีกคนนึงก็จะทำให้ติดเชื้อนี้ได
1: ้ค่ะแล้วเมื่อติดเชื้อแล้วอาการเบื้องต้นจะมีอะไรกับเราบ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเอาทีละเชื้อนะคะถ
1: ้
0: าเป็นเชื้อชิเกล่านะคะเชื้อตัวเนี้ยก็มักจะทำให้มีไข้นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยมีไข้สูงจนถึงกับชักได้นะคะซึ่งอาการอื่นก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยในการติดเชื้อนี
1: ้
0: นะคะส่วนถ้าเป็นเชื้อซาโมเนลล่านะคะการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดได้ทั้งถ่ายเหลวเป็นน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะส่วนเชื้อตัวสุดท้ายก็คือเชื้ออะมีบานะคะหรือเราจะเรียกว่าบิดมีตัวนะคะทีนี้เขาจะเทียบกันนิดนึงก็คือว่าถ้าตัวเชื้อชิเกล่าเนี่ยเราจะเรียกเป็นบิดเหมือนกันแต่บิดไม่มีตัว
1: บิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวแตกต่างกันยังไงคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากบิดมีตัวก็คือ เวลาไปตรวจอุจจาระแล้วเราจะเห็นเป็นตัวได้ก็คือไอตัวอะมีบาที่เป็นโปรโตซัวเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าบิดที่มีตัวบิดคืออาการที่เราปวดท้อง
1: ปวดท้องจนบิดบิดไปหมด
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคบิดสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือพอไปตรวจอุจจาระแล้วมีตัวก็คือตัวอะมีบาเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามีตัวแต่ชิเกล่าเนี่ยก็คือมีอาการบิดบิดเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปตรวจอุจจาระเนื่องจากมันเป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดมันก็เล็กกว่าม ันก็เลยไม่เห็นตัวอะไร
1: เ
0: ขาก็เลยเรียกว่าบิดไม่มีตัวทีนี้ถ้าเป็นเชื้ออะมีบาเนี่ยก็จะต่างกันอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีไข้นะคะคือมีถ่ายเป็นมุกเลือดแต่ว่าไม่ค่อยมีไข้ก็จะต่างกับชิเกล่าที่มีไข้สูงนะคะก็อาจจะช่วยให้คิดถึงโรคต่างกันได
1: ้ค
0: ่ะทีนี้ก็ถ้าเป็นอะมีบาเนี่ยก็จะต้องระวังว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะคะเนื่องจากว่าอาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดนิดหน่อยไม่มีไข้คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็อาจจะปล่อยไปนะคะถ้าไม่รักษาก็จะทำให้เชื้ออะมีบาเนี่ยเข้ากระแสเลือดนะคะแล้วก็ทำให้ไปเป็นฝีที่ตับ
1: เป็นฝีที่ตับเลย
0: ก็คือเป็นอวัยวะที่ทำให้เป็นฝีได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวอะมีบาก็ไปทำให้เป็นฝีที่อวัยวะอื่นๆได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันเกิดฝีที่อวัยวะต่างๆกันเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนคะ
0: ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะบางคนเป็นขึ้นสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เสียชีวิตได
1: ้
0: นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนื่องจากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมักจะรักษาได้ก่อนที่จะเป็นเยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากเชื้อไวรัสต่างๆแล้วที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้ง3ตัวแล้วนะคะพยาธิเป็นส่วนหนึ่งของอาการท้องเสียได้ไหมคะ

ค่ะพยาธิก็ทำให้ท้องเสียได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเลยมักจะกลายเป็นแบบเรื้อรังนะคะพยาธิที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมีพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พยาธิแส้ม้านะคะ3ตัวนี้ก็จะพบได้บ่อย

0: เราก็จะสามารถระบุชนิดของพยาธิได้เลยนะคะแล้วก็ให้การรักษาโดยให้ยาฆ่าพยาธิที่เฉพาะกับพยาธินั้นๆนะคะทีนี้ถ้ายาทั่วไปที่เวลาเราท้องเสียแล้วไปหาหมอหรือเราไปซื้อยามากินยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถฆ่าพยาธิได
1: ้ค่ะแล้วนี้เคยเห็นมาค่ะหมอบางคนเนี่ยท้องเสียหนักมากถ่ายไม่หยุดเลยจนถึงขั้นไปซื้อยาหยุดถ่ายมาอันนี้นี่ทางการแพทย์เนี่ยแนะนำไหมคะสำหรับตัวยาหยุดถ่าย
0: ค่ะจริงๆไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะคือบางทีถ้าเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันทำให้หยุดถ่ายโดยการที่มันลดการบีบเปล่งของลำไส้ไม่ให้ลำไส้บีบตัวบ่อย
1: ค่ะ
0: นะคะคือมันไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุนะคะก็คือยังมีอุจจาระที่เป็นอุจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นมุกเลือดอยู่ข้างในเพียงแต่มันไม่ถ่ายออกมาหลายๆครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะทีนี้ถ้าเราทานมากๆเนี่ยก็คือมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในลำไส้เป็นอันตรายได้มากขึ้นนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้โดยเฉพาะในคนที่ถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยกับท้องเสียนะคะก็คือจะทำให้อาการเป็นรุนแรงมากขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วนี้จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงล่ะคะ
0: การวินิจฉัยนะคะของสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือเป็นมาไม่เกิน7วันนะคะแพทย์ก็จะถามประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้การรักษาได้เลยนะคะโดยถ้าไม่รุนแรงก็สามารถให้ยากลับไปทานที่บ้านได้นะคะโดยถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเนื่องจากส่วนมากร่างกายเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อได้เองนะคะเราก็จะให้เฉพาะยาที่ช่วยประคับประคองอาการนะคะเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รอให้เชื้อหายเองนะคะแต่ถ้าการรุนแรงเนี่ยก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่เชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยนะคะ
1: แล้วมียาแก้ท้องเสียโดยตรงบ้างไหมคะ
0: ยาแก้ท้องเสียโดยตรงก็คือยาหยุดถ่ายที่ว่านะคะ
1: แ
0: พทย์ก็อาจจะให้ในกรณีที่ว่าถ่ายมากๆเช่นเกิน10ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เหมือนกับการต้องไปห้องน้ำบ่อยๆก็จะทำให้เพลียนะคะเราก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงแต่ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะก็คือรักษาสาเหตุไปด้วยแล้วก็ลดอาการท้องเสียไปด้วย
1: ค่ะในนี้อาการอุจจาระร่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณเยอะๆนะคะก็ทำให้เสียน้ำเสียเกลือแร่นะคะช็อกได้นะคะมีไตวายได้แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะซึ่งก็ทั้ง3สาเหตุเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
1: แล้วนี้จะมีขั้นตอนของวิธีการรักษาที่มันแตกต่างกันไปอย่างไรบ้างนะคะ
0: ก็คือถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็มักจะถ่ายเยอะหรือว่ากินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือนะคะให้ทางเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดร่วมด้วยนะคะรวมกับตรวจเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกลือแร่ตัวไหนเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็จะให้เกลือแร่ตัวนั้นชดเชยไปเพิ่มเติมค่ะ
1: โรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรคอะไรอีกบ้างคะที่มีอาการอุจจาระร่วงเป็นหนึ่งในอาการนั้นด้วย
0: ก็คือเราอาจจะต้องแยกสาเหตุอื่นนะคะที่เหมือนมีอาการท้องเสียมา
1: ค
0: ือถ้าคำว่าโรคอุจจาระร่วงมันจะเป็นแบบแค่ชื่อโรค
1: เป็นชื่อโรคไปเลย
0: ก็คือคนไข้ที่มาด้วยท้องเสียนะคะถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำเนี่ยโรคอื่นที่อาจจะมีอาการเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือเช่นไส้ติ่งอักเสบนะคะส่วนมากเราจะเข้าใจว่าไส้ติ่งอักเสบก็คือมาด้วยปวดท้องตรงไส้ติ่งเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของลำไส้ข้างเคียงทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็โรคอื่นเช่นการที่มีผนังลำไส้

0: ขาเรียกว่าถุงของผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบ
1: ค่ะ
0: นะคะหรือระบบอื่นเลยก็เช่นการติดเชื้อของท่อรังไข่นะคะหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบลำไส้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ทำให้มีอาการท้องเสียได้คล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะกับโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือที่ตามคำนิยามก็คือมันเกิน7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันก็อาจจะเชื้อมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเรื้อรังได้นะคะ
1: ก็คือหนักกว่า
0: ค่ะก็คืออาจจะมีความรุนแรงกว่าหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจได้ยากกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือแพทย์ก็จะใช้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมาช่วยในการที่เราจะตรวจหาว่าเป็นจากอะไรได้บ้างด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆ ก็จะยังเป็นจากการติดเชื้ออยู่แต่เชื้อจะคนละชนิดกัน
1: ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระร่วงนี้บ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะที่มันปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนนะคะถ
1: ้
0: ากินแบบปรุงสุกใหม่ๆเลยก็ดีนะคะแล้วก็ตัวผักผลไม้สดถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือต้องล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเพราะว่าเราจะหยิบจับอาหารเข้าปากได้แล้วก็หลังจากที่ออกจากห้องน้ำนะคะเพื่อที่ลดฆ่าเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทิ้งไว้ค้างมือ เพราะว่าจะทำให้เป็นอาหารเป็นพิษอย่างที่ว่าได้ถึงแม้จะไปอุ่นแล้วก็ตาม
1: ค่ะแต่นอกจากปัจจัยการป้องกันตัวต่างๆที่คุณหมอบอกมาแล้วค่ะเรามีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ
0: ค่ะก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปตัวนึงก็คือวัคซีนของไวรัสโรตานะคะนั้นก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กนะคะจะมีวัคซีนไทฟอยด์นะคะซึ่งจริงๆไทฟอยด์คือไม่ได้ทำให้มีอุจจาระร่วงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะมีผลต่อการป้องกันโรคอหิวาตกโรคได้บ้าง
1: ค
0: ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่ป้องกันโดยตรงนะคะเราอาจจะโดยไม่ได้แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปวัคซีนนี้เราก็มักจะแนะนำให้คนที่จะต้องไปในถิ่นที่มีเชื้อนี้เยอะๆนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแถวอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดก่อนที่จะเดินทางไป
1: ค่ะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่คุณหมอแนะนำมาให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวจะได้ห่างไกลจากอาการท้องเสียและก็รวมถึงโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ใช้คุณปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการท้องเสียแล้วก็โรคอุจจาระร่วงรวมถึงอหิวาตกโรคแล้วก็อีกหลายๆนะคะที่มีอาการท้องเสียมาให้คุณเนี่ยได้ดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลกันนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชัดพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University The purpose of this project is to pretty much entertain the audience แน่นอนครับให้ทั้งสาระและความบันเทิงกับผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนั่นเองและนี่คือรายการ See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในภารกิจในการคัดเลือกตัวแทนน้องๆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและบอกเลยครับว่าภารกิจนี้สนุกสนานไม่แพ้กับภาคใต้ที่มีตัวแทนเข้าไปแล้วภาคเหนือซึ่งมีตัวแทนเข้าไปแล้วขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนขุขันและโรงเรียนท่าดารายสาวๆขุขันอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากท่าดารายไหมครับ
1: อย่ารุนแรงนะเราบอกบ้าง
0: โอเคทีนี้ไปรู้จักกับน้องเบนซ์น้องฟลุ๊กและน้องนุ่นมีอะไรที่น้องๆจากท่านารายวิทยาอยากจะบอกสาวๆจากศรีสะเกษไหมครับ
2: คุกคัน bring it on bring it on
0: นะ bring it on มาเลยดีกว่าแต่ที่แน่นะครับน้องๆทั้ง2ทีมนี้นะครับจะต้องไปดูก่อนว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยเขาเล่นเกมมันยังไง So here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: If you come to the northeastern part of Thailand, this kind of traditional pillow is omnipresent. It looks really comfy. Let me try.
5: The kit patterned pillow is a symbol of the northeast, believed to have come from the word kit, which is a local term for the word sikit, meaning, in this case, to notch or pull something up. It's also a weaving technique used to make the kit pillow.It may be from a Pali word that means beautiful. A study of kit patterns preservation in Yasothon province from the Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University has found that the kit weaving is a weaving culture of the Pu Thai and the Laotian people who settled in various provinces in the northeast of Thailand. In the past, the kit fabric was highly valuable due to the complicated weaving process. That's why it was often used as part of important objects, for example, as a wrap for the Tripitaka. Later on,The locals started using the kit fabric to make triangle pillows to give to senior monks or governors of provinces. Today, kit pillows are given as gifts on auspicious occasions like weddings, housewarming celebrations, nation ceremonies. The kit patterns are divided according to the complexity of their design into four categories. First, the basic pattern. Second, the nature pattern. Third, the mixed pattern or the high-level pattern. Fourth, the special activity pattern.Different kit patterns are used for different occasions. If it's a merit-making ceremony, the elephant pattern is used. For Songkran, the asterisk pattern is used for paying respect to people with seniority. The orange jasmine pattern is used for general use around the house. The python pattern.
4: Today, apart from kit pillows, more and more kit fabrics can be found on accessory and decorative items such as bags, tablecloth, and plate mats.They are beautiful and have become products that are making money for the communities.
0: พร้อมนะครับ Which of the following is not one of the characteristics of kit pillows? A. The word kit comes from the weaving process and means beautiful. B. Some patterns are inspired by nature. C. The kitFabric used to be highly valuable due to the complicated weaving process. Or D, kit pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make. Hands behind your backs, please. เอามือไว้ข้างหลังนะครับ See you. ท่านารายได้ไปครับหนูตอบว่า
2: C.
0: ให้ได้ฟังด้วยลูก
2: used to be the highly valuable due to the complicated weaving process
0: ข้อนี้จะทำให้น้องๆนั้นได้รับ100คะแนนหรือไม่ ยังไม่ได้นะครับ By default no not Bukhan you guys get to answer เชิญครับ
6: D keep pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make
0: แปลงามๆให้เต้ฟังหน่อยสิน้องปัง
6: คือที่หมอนขีดมีมูลค่าสูงเพราะว่าหมอนลักษณะสามเหลี่ยมมันทำยากค่ะ
0: แล้วมันจะดีและทำให้เราได้รับ100คะแนนหรือไม่ให้มาเลยอย่างที่น้องเขาอธิบายมาครับทั้งหมดเนี่ยคือผิดใช่ป่ะเพราะว่า A B กับ C เนี่ยคือถูกต้องและข้อไหนที่ไม่ได้เป็นคุณลักษณะของหมอนขีดก็คือต้องเป็นข้อดีนั่นเองนะฮะโอเคผ่านไปแล้ว100คะแนน worth 200 points the next game is called who what or where these are the characteristics of which place clue number one it's ancient Greece's most renowned architecture it is made of marble it is 101.4 feet or 30.9 meters wide 30.9 meters wide ธาตุนารายวิทยาน้องเบน
7: ทาชมาฮอล
0: ทาชมาฮอลเป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะที่ It is ancient Greece's most renowned architecture It is made of marble It's 101.4 feet or 30.9 meters wide and 228 feet or 69.5 meters long Clue number 2 It was built as a place of worship for Athena, the goddess of wisdom. It became a UNESCO World Heritage Site in 1987. Clue number 3. It was built on the Acropolis in Athens, Greece. It is located 60 to 70 meters above ground. เอาละสิ ครูคังตอบแล้ว And on your first attempt, your answer is?
6: Our answer is pyramid.
0: Pyramid. เป็นคำตอบที่ ไม่ได้ครับ ทีมละ2. Clue number 4. The structure is made up of many Doric columns. The columns at the corners of the structure are slightly larger than the other columns. There are 8 columns in the front and the back. And 17 columns along the sides. And the last clue, it was the venue for the Olympics opening ceremony in 2004 and is mentioned in the Japanese manga series, Saint Seiya. Hanarai, your second attempt. ตอบว่า
7: Alexandria Church.
0: Alexandria Church. 200คะแนนนั้นเอาละสิน้องๆครูขันตอบว่า
6: แอนเทน่าโดม
0: แอนเทน่าโดมนั้นเป็นคำตอบที่ไม่จัดจ่ายครับยังอยู่กับพี่เต้อยู่อ่ะให้คนละครั้ง Your last attempt โดยการตอบว่า
6: The Babylon
0: Babylon นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับตอบว่าน้องฟลุ๊กครับ
2: Olympus
0: Olympus
2: Yes
0: Is 200คะแนนนั้นเป็นของพี่เต้ต่อไปขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆทั้งสองเรียนหน่อยแล้วคำตอบที่เราต้องการคือ Parthenon ถ้าเรานึกถึงประเทศกรีซเข้าไป Google เล่นๆคลิปพิมพ์กรีซแล้วเข้า Image คลิกเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเห็นแน่ๆจริงๆแล้วที่ฟลุกวาดก่อนเนี่ยที่ได้อัมแซวอยู่แป๊บนึงอ่ะเราลบไปโอ้โหบอกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือคำตอบที่เราต้องการ and 228 feet or 69.5 meters long clue number 2 it was built แต่เพียงแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงมันชื่ออะไรวะอาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับ we'll take a short break and we'll be back and see who gets the next 300 points stay tuned อย่าไปไหนนะครับ
3: เมืองนวัตกรรมแห่งสยามหรือ SID แนวคิดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใจกลางเมืองในการเรียนรู้นวัตกรรมโดยมีสถานที่จัดเวิร์กช็อปและสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นตลาดนัดนวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคตโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแล้วพบกันนะครับ
0: ฮ่า Welcome back to See You on the Road Season 2เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลย This is the first time ever that nobody scored from the Who What or Where game โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตนะฮะที่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมที่3 So let's see which game you guys are going to be competing True or Falseเอาเป็นว่าพี่เต้จะให้คีย์เวิร์ดไปกว้างๆ a very broad hint and the word I'm about to give you is animals all right who is going to represent คุคันใครครับ
6: it's me
0: and who's representing ท่านนารายวิทยา
8: me
0: น้องฟลุ๊ก all right
3: น้องป่านและน้องฟลุ๊กตัวแทนจากทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อโดยมีเวลาตอบข้อละ3วินาทีทีมไหนคว้า300คะแนนจะผ่านเข้ารอบไปทันทีถ้าพร้อมแล้วมาเอาใจช่วยตัวแทนทั้ง2คนกันครับ
0: The following animals are egg laying animals True or false Let's go Frog
6: True
8: True
0: Bat
8: False
6: True
0: Dugong
6: False.
8: True.
0: Seahorse.
8: False.
6: True.
0: Crocodile.
6: True.
8: True.
0: Eagle.
8: True.
6: True.
0: Whale.
6: False.
8: False.
0: Platypus.
8: False.
6: False.
0: Echidna.
6: False.
8: True.
0: Earthworm.
8: False.
6: False.
0: และโรงเรียนที่ได้300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ท่านารายวิทยาได้ไป7เต็ม10อันนี้ไปทีละข้อดีกว่าขำๆนะฮะกบเนี่ยออกรูปเป็นไข่ไหม
2: Yeah
0: ใช่นะฮะข้างคาวล่ะ
2: No
8: False
0: แน่นอนออกเป็นตัวดูกองคืออะไร
2: พยูน
0: พยูนนะฮะดูกองหรือว่าถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็เป็นแมนาทีอะไรก็ว่าไปนะฮะพยูนออกลูกเป็น
2: ตัว
0: ซีฮอร์สก็ออกเป็นตัวนะฮะจระเข้เป็นไข่เวล
2: ตัว
0: เป็นตัวนะฮะอีคิดหน้านะฮะน้องอีคิดหน้ากับแพลตพุสคือตุ่นปากเป็ดและเม่นกินมดนั้นจะเป็นแมโมหรือสัตว์เลี้ยงลูกนมเพียง2ชิ้นเท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่ที่เหลือออกเป็นตัวหมดเลยนะฮะอ้าวอยากจะบอกอะไรน้องๆโรงเรียนขู่ขันที่วันนี้จะต้องกลับบ้านไปครับ
2: I hope you guys are enjoying your trip and nice to meet you guys.
0: ขุขันอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี
9: ้ก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆขุขันนะครับและให้กับน้องๆท่านอารยวิทยาทีมที่เข้ารอบต่อไปคู่ต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเขาเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเบนจมามหาราชและโรงเรียนสารคามวิทยาคมน้องนัดน้องมุกน้องหยวนจากโรงเรียนเบนจมามหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสารคามวิทยาคมไหมครับ
10: สารคามวิทยาคมจ๋าเบนจมามาแล้วจ้า
0: สารคามพิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเบญจมามหาราชครับ
11: สารคาม3 4
12: โอเคโอเค
0: เอาละสิเดี๋ยวจะรู้แน่ว่าสุดท้ายแล้ว2โรงเรียนนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปเริ่มจากการฟังและตอบคำถามจาก VTR ครับ
13: Oh what is that smell It smells so goodOh, now I know where the smell is coming from. It's from this thing. It makes me hungry all of a sudden. I need to make good plala like this to cook some good food.
14: Plala is made by fermenting fish in salt. It's very popular in Isan because there's many important rivers in the region like Shi River, Moon River, and Mekong River.
13: This is salt and I'm gonna pour it all over
14: Since ปลาร้า has such a distinctive flavor and smell, it is used in many types of food such as ส้มตำ relishes, and soups. Isan households can produce an average of 27.09 kilograms of ปลาร้า a year. An Isan person consumes an average of 15 to 40 grams of ปลาร้า per day. And sales of ปลาร้า in Thailand totals 900 million baht per year.
13: Ah, wait a moment.No matter how delicious the para is, we still think about hygiene and safety.
14: And that's why professors at Chulalongkorn University have been trying to find a safe fermentation process for para and how to reduce the fermentation time from what used to be 6 months to 2 years down to just 3 months to reduce production costs.
15: I'm wondering, like, how can we define the quality of fermented fish, Professor?
2: Yes.Of course. Normally, the quality of fermented fish comprises of three major components, like the physical properties of the food, or chemical contamination, and also the bacteria or the worm or parasite that can be associated with the food.
15: Wow. So when it comes to food, the safety is very important.
0: Based on the video, which of the following is not one of the reasons why plara is popular?In Isan. A. It's an important ingredient in many dishes such as som tam, relishes, and soups. B. It has a distinctive flavor and smell. C. Isan has many rivers, therefore there is an abundance of fish. D. The fermentation process is safe. From that, C. You.เบนจามินมหาราชได้ไปตอบว่า
6: D the fermentation process is safe
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ถูกต้อง100คะแนนแรก the first 100 points goes to เบนจามินมหาราช two more 100 points coming up right now in the game called who what or where the following are the characteristicsOf which place? Clue number one. It is 1.7 miles in length. The midsection of the bridge is 1,280 meters long and 27 meters wide. It is located. เอาล่ะสิสารคามพิทยาคมตอบว่า
16: The Great Wall of China.
0: The Great Wall of China is.ยังไม่ได้นะครับ As I said, it is located 67 meters above เบนจามินมหาราชตอบว่า
6: The Golden Gate
0: มั่นใจไหมครับ is yours แล้วเมื่อกี้คือสัดส่วนของเขามีอะไรก็ตามแต่มีเลนส์สำหรับรถบรรทุกสำหรับรถไฟสำหรับเต็มไปหมดเลยนะครับThe other clues would have been clue number two. It was the longest bridge in the world for 75 years. Each of the two main cables on each side of the anchorages are 36 inches in diameter. ใหญ่มากนะฮะ It's one of the top tourist destinations in the U.S. Apart from the beautiful scenery, it's also known for the number of suicides that have taken place there, which has grown over 1,600. Number four.It has appeared in television series and films. ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้าง Superman, Ant-Man, San Andreas, X-Men, Pacific Rim, รวมถึง Godzilla. และแปลกแต่จริงนะครับว่า it usually gets destroyed in films. และสุดท้ายคือ it is the bridge that links San Francisco and Marin County. It is the icon of San Francisco. เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนเบญจมมหาราชยืนอยู่ที่300คะแนน We'll take a short break and we'll be back with the next game And you're watching the pride of Chulalongkorn University ความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณผู้ชมครับนี่คือ See You on the Road Season 2เกมต่อไปนี้มูลค่า300คะแนนเบนจามินมหาราชได้ไปก็จะเก๋ๆจบเกมด้วย600เดินหล่อๆสวยๆเข้ารอบต่อไปแต่สำหรับสารคามพิทยาคมแล้ว ต้องเอาให้ได้เพราะนั่นแปลว่าจะทำให้เสมอแล้วไปลุ้นใน Sudden Death อีกทีว่าใครจะเป็นทีมต่อไปของภาคอีสานที่เข้ารอบเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการสุ่มเกมที่เราจะเล่นต่อไปเลยครับ Let's RandomLogic และโจทย์ในข้อ Logic ของน้องๆทั้งสองทีมคือ What is the height of the red bar on the screen? น้องๆต้องระดมความคิดกันเพื่อหาว่าแท่งสีแดงสูงเท่าไหร่ผลของเกมนี้จะออกมาเสมอหรือว่าจะเป็นเบญจมมหาราชที่จะชนะไปอย่างขาดลอยเอาละสิมีทีมหนึ่งกดได้แล้วเบญจมมหาราช Your answerTo this question is
6: 8 meters.
0: 8 meters is It's yours. แต่พี่เต้จะยึดกลับง่ายๆเลยถ้าอธิบายไม่เข้าใจอ่ะมันยังไง
17: ใช้สามเหลี่ยมคล้ายอ่ะครับ2รูปนี้เนี่ย
0: ครับ
17: สัดส่วนมันจะคงที่ในแต่ละด้านก็สัดส่วนของที่สูงกว่าจะเป็น2เท่าของที่ต่ำกว่า
0: อันสีแดงจะเป็น2เท่าของสีเขียวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้น
17: ความยาวสีแดงจะเป็น8เพราะว่าคูณ2จากด้านเงาฝั่งนู้นไปครับ
0: โอเคอธิบายชัดเจนมากพอนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับรวมถึงน้องๆจากสารคามพิทยาคมน้องโอมน้องไนซ์น้องยูโรเมื่อกี้นี้คำนวณใหม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความลังเลหรือ was there like hesitationหรือว่า doubt ความแบบสงสัยในเชิงลบ
18: It's a wrong formula
0: wrong formula
18: yeah

0: ทำไมลูกดูคำนวณผิดคำนวณยังไงถึงผิด
1: เมื่อกี้เขาอะทางทีมนู้นเขาใช้หลักและสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมของพวกเราใช้อะไรลูก
2: ก็ใช้หลักเดียวกัน
1: หลักเดียวกัน
2: แต่ว่าคำนวณผิด
1: คำนวณผิดโอ้โหคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆสารคามพิทยาคมรวมถึงแซวความดีกับเบญจมาศมหาราชย่างซื่อๆเข้าสู่รอบต่อไปด้วย600คะแนนและก็หมดเวลาสำหรับ See You on the Road ในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31พบกันได้กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิThai style.
3: Yes.
4: Thai style.
2: Style. What style?
3: How?
2: Style?
3: How to eat?
2: With Thailand style.
3: Yeah.
5: Should I do?
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นนี้หน้าที่ดูจะอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้

0: เพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
1: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
2: ไอ้ยี่ห้อตัวแบบ
1: เฮ้ยไอ้ยี่ห้อแดง
2: ไอ้ย
1: ี่ห้อตัวแบ
2: บเราไม่ต้องการI don't want to try. I'm scared. I'm really scared.
3: I'm really scared.
1: Yuki, nang it. Tong mai kon thai luop ka ngu.
2: Are you scared?
3: Yes.
2: Are you scared?
3: Me too.
1: Me too.
4: เขาสองคนนะตอนแรกเขาหันมาบอกเลยว่าแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
3: ใส่เสื้อกัน
2: จังเก๋เฮ้ย
3: ใส่เสื้อกันจังเก๋เฮ้ย
5: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
4: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
1: โอเค
4: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
1: ถ่ายรูปแล้วค่ะ
6: ถ่ายรูปแล้วค่ะเชื่อไม่เป็นไร
0: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที่โอเค
1: โอเค
2: ดิงมาคุณจ๋า
1: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกแล้วเดี๋ยว
2: โอเค
1: ร
2: ้
1: านไหนก็
2: โอเค
1: ก๋วยเตี๋ยวค่ะเอาล่ะนี่เอาล่ะนี่

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Find some
2: gum
1: for eat, right?
2: For eat by ourselves.
1: Okay. Eat some gum. Did you have you ever tried some gum before?
2: Yeah.
1: Really?
2: Yeah. No.
1: No. You say yes.
2: Some gum. Bala. Bala 40 baht. Oh. Amazing.
3: Amazing, Kyra.
2: Amazing.
1: Nice style.
2: Amazing.
1: Som dam Thai ที่ไหนครับเนี่ย
4: ข้าวมันจะได้ประโยชน์เลย
1: Mango.
5: Mango.
6: Michi.
2: Mango.
1: Mango.
2: Mango. You eat som dam?
1: Chew.
2: No som dam.
7: No som dam.
2: Rice.
1: Oh, rice.
2: Rice. Okay. Som dam pala. Som dam pala.
1: Oh, I think we found it. We found
8: it. That is som dam, right?
1: Right. I don't know. I guess that is som dam. Som dam papia. Som dam papia.
2: You,
8: yeah.
2: Papia?
8: Yeah.
2: We found her.
1: Yeah.

0: You want to?
1: Who want to pick?
0: You want to? What?
2: We have to ask for model.
1: Model?
2: Free model. For free.
1: Free model?
2: We have to ask for free model.
1: Model.
2: Model? Good model.
1: Elephant?
2: Yeah. Elephant.
1: Yeah.
2: เขาบอกว่าลุง
1: หล่
2: อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
1: Handsome man Thank you
2: Yes
1: Thai Thai
3: Tom Cruise
2: Tom Cruise
1: Yeah
2: Tom Cruise ในประเทศไทย
1: Yeah
3: Tom Cruise
1: Please Please
2: What do you want
1: Please Free elephant
3: Okay
1: Okay
3: Okay ครับผม
2: ครับผม
1: Ready
3: Free
1: For you
2: For you
4: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He Sweet Talk The Seller ครับ
1: ของไทยใจดี
5: เย้เรีย
2: นกันมา The next mission is
1: Yeah
2: Take a picture with a snake
5: Yeah
2: Wow Anaconda
1: Mission Impossible 3
3: Yeah The snake is Python
1: Oh yeah
3: So you can go
2: Oh
3: let's go
5: Yeah Whoa Big snake
3: This is
5: Python
3: Don't
5: be scared right now man
2: จะมาขอถ่ายรูปกับปูคร
1: ับ
2: Yuji
1: Now it's your turn
5: Yuji again
2: เดี๋ยวครับพี่ฮันครับ
5: ถ้ามีครับถ้ามี
2: อ่าน
1: ว้าย
5: I see in the when we start, right?
1: Yeah, yeah, yeah,
5: yeah. Let's go. Let's go, right?
1: Yeah.
2: We are the winner.
5: Let's go to the
2: finish. Okay, let's go to the finish.
1: Finisher.
2: Okay. Winner.
5: Winner.
1: Winner. Winner. Winner. Winner.
6: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team
4: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆเลดี้ทีมของเราตระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจ จนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
0: it's easy dan อุ๊ย it's easy dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
7: สวัสดี
0: ค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
7: กว่า
0: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบมีอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าค่ะนะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นละยาย่ายาค่ะยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
7: Dan
0: More Dan
7: More Dan
0: Dan แล้วมอแดนเอาพูดเร็วแดนละมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
7: ยาว
0: ดีมากค่ะ
8: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
9: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
10: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
11: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: that I lost my appetite and skipped lunch or dinner.
1: Poor you. How about we go have a nice dinner and we can stay in and watch Netflix to relax, and I will help you with your assignment tomorrow.
0: That sounds like a pretty good plan. Thanks. Maybe we could stop by the grocery store to pick up some guavas and oranges on the way out.
1: Great, let's go.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye bye.
3: Bye.
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ราววันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะไปดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง judge สิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือ1ครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับ

คุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงก่ำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปฮะเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellow ฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debtต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะครับอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงครับมันก็จะวิ่งร้องมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hotไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and porkผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูอ้าวมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับมีทก็คือเนื้อสัตว์บีฟก็คือเนื้อวัวครับแต่เรดมีทก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือบีฟ2ก็คือพอร์กก็คือหมูไม่ใช่พิกนะฮะพอร์กท้ายคือแลมแลมก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี่ฮะชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to พัดพงพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือว่าพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายเนี่ยนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะฮะก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนี่นะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทย

ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่า blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า what's wrong you look blue ชาไทยก็งงฮะ I look blue what do you mean blue like in Avatar ไม่ใช่ blue Avatar ครับแต่ blue เนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้blue ก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับ blue อันต่อไปนะฮะก็คือ once in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blueOut of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจแต่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงนะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker ก็จะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินนี่นะฮะดังนั้นนี่นะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นั่นเอง blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจเพราะไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายๆภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งถามว่าคนไทยน่ะตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเราจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวคือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่ navy นะครับเพราะ navy จะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวมายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่าwhite lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไวท์ lie ไวท์ lie อย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับwhite wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะฮะจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกบกบกบกบกบที่จะมาช่วยคุณนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเอง
สีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black

VIP ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับก็คือ black market tickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่าเหมือนไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ blackout นั่นเองครับ blackout ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับpink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสาวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือเท่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมันช็อกกิ้งมันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียว gray อย่าลืมนะครับคำว่า gray แล้วก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอโดยชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแล้วครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับดีลเลอร์หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับมันจะเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามาเนี่ยนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่นั่นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนเนี่ยนะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือ fence นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยากลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อ
่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะbrown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปมั้ยฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่คล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะส่วนคาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ a gold shop หรือ goldsmith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปนะเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายนิดนึงครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี colorblind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังเลยครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอหรอกนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: ูปที่2จดหมายรักใช่ไหมให้ทุกคนเอานัมเบอร์เลข1 2 3 4ให้ไปใส่หน้าคำศัพท์ข้างใต้นั่นน่ะเห็นไหม
1: Number 1 is bunch of flowers bunch of flowers
0: อันแรก bunch of flower ช่อ
1: yeah.
0: ดอกไม้ช่อดอกไม้ไหนช่อดอกไม้เขียนเลยนับเบอร์เท่าไหร่8ใช่ไหมต่อไปคือเขียนทำหมดหรือยังเขียนเสร็จหรือยัง
1: bunch of flower to me
0: bunch
1: where's a bunch of flower here any 8 eh bunch of flower eh only 8Bunch of flower. Yes. Yes. Correct. Very good. What do you have? Okay, bunch. Correct. Next. Rose. Where is the rose? Yes. Correct. Next. Rose. Rose. Any?
0: Rose.
1: What is rose?
0: Rose แปลว่าดอกกุหลาบโอเคไหนดอกกุหลาบเบอร์อะไร
2: เบอร์สี่
0: อ่านเขียนเลยจ้ะต่อไปก็ heart แปลว่าหัวไหนหัวใจอันไหน12อ่านเขียนเลย and then present แปลว่าของขวัญอันไหนของขวัญมาเคลียร์ picture teacher
1: yeah gift
0: ของขวัญพยายามมองให้ออกนะ
1: like this ah or
0: อันนี้
1: this one
0: present
1: yeah that is present
0: แปลว่าของขวัญนะ present ต่อไปก็คือ card
1: what is
0: card.
1: a card
0: cardที่เราเรียกว่าการ card อะไร
1: Chris
0: ทุกคนคิดว่า
1: card for Valentine's
0: ไม่ใช่เจ็ดนะ
2: 2
1: like this
0: สอง
1: นี่เหรอ card
0: Okay,
1: this is a card.
0: ต่อไปเป็น kiss แปลว่า
1: kiss
0: kiss
1: จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
0: เนี่ยหมีจุ๊บอยู่อ่ะ1ใช่ไหมต่อไปก็ช็อกโกแลตข้าวเป็นเค้กไหมอ่ะหกใช่โอเคเขียนหกต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
1: candle
0: ต่อไปก็ cupid เป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กโอเคสาแล้วก็ Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ7โอเคเขียนไปเลย7 7 7ต่อไปก็เค้ก
1: You like cake?Chocolate
0: cake.
1: Yeah, you like a cake?
0: Banana cake.
1: Oh, aroy mak, so
0: And
1: yummy.
0: Last is ring. Ring แปลว่า okay.
1: A nail ring.
0: Ring. Okay, finish. Are you finished?
2: Yes.
0: Okay.

0: Close your book and remember.
1: Close your book and remember. ปิดหนังสือแล้วก็จำ
0: Okay. Who can remember tree? Stand up.
1: ใครที่จำคำในนี้ได้3คำลุกขึ้นจำได้ไหม
0: Anybody?
1: ง่าย
0: ๆ Tree. I need tree.
1: 3คำเอง
0: close the book.
1: ปิดหนังสือนะห้ามโกงห้ามโกงจำได้ไหมจำได้ไหมใส่ฟูจำได้ไหม
0: You remember? No, you don't remember. ลืมเหรอ Yes, Anissa. Stand up.
1: Anissa, let me put down.
0: What about top? Top or
1: pat? What about top?ท็อปจำได้ไหมสามคำมีอะไรบ้างเมื่อกี
0: ้ one two
1: ช็อกโกแลตแล้วก
0: ็ again
1: เค้กแล้วก
2: ็บล็อกมัน
0: one more
1: จำได้ไหมอีกนะอีกอันนึง
0: อะโอ้ย only twoCandle. Okay, come here. You have a prize. Very good. Mm-hmm. Okay, one more.
1: One more.
0: Okay, who can remember? Right?
1: มันของเพื่อนบอกแล้วคำอื่นบ้าง
0: Everybody What
1: ใครอยากตอบลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลย3คำ
0: Anybody Okay What
1: อยากตอบ Stand up
0: Right
1: ไอ้ใส่กูอยากตอบไหมเค้กท่องบอกแล้วจำได้อีกไหมมีตั้ง12คำเนี่ย
0: You forgot. Yeah. Again. Okay, what is it? Valentine's Day. Oh. Okay, next. Okay, we have to open page 108.108 100. Okay, everybody. I love you. Your button nose.
2: Your eyes.
0: Your ears.
2: Your knees.
0: And toes.
2: I love you.
0: Up to the sky.
2: Past the moon.
0: And stars so high. If you feel alone. You don't know how to read. I know. You read and together with teacher.If you feel alone and scared, always know that I'll be there,
2: just like one, and one make two.
0: You love me, and I love you. In every way. All you do.

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Thale community. Let's go! ครูโออยู่ไหนนะมาแล้วนะครูโอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังครูโอเด็กหรือเปล่าฮะครูโอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครูโอเอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีเจผมโต๊ดครับผมโต๊ดครับโผล่ให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับอ๋อทีเชิร์ตเกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอได้ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะครับหรือเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชิร์ตไปเที่ยวที่ไหนครับ
0: จะพาทีเชิร์ตไปชมวิวชิมอาหารโรงเรือครับแล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับแล้วไปพักกลางน้ำครับโอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้แล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้เก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับแล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: ผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอ๋ก่อนครับ
0: โอเคนั้นแล้ว

0: จะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: เย่ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: โรงเรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ Floating School ไปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนาน
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
1: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คน
1: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆอบอุ่นแน่นอนครับ
1: เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
1: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
1: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
1: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
1: ะ
0: โอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer
1: เ
0: ก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
1: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่ชุดก็หิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
1: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
1: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือfried rice สุดยอดตัว R ชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี้
1: ปลาหมึกทอดกระเทียมคร
0: ับโอ้น่ากินมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า
1: squid
0: เก่งมากแค่นี้ทีเดียวโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกคร
0: ับ โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลทั่วไปใช้คำว่า scallopน้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่า oh I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cargo หรือ muscle หรือ scallop มีหลายคำเลยครับช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์เกรงจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดคร
0: ับนั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food
1: eat your food
0: หรือใช้คำว่า clear your plate
1: เก่ง
0: มากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy
1: delicious
0: แล้วน้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงคร
0: ับหอย

0: แล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเชอร์เกรกรอไม่ได้หิวหิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับไกลทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเชอร์ก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: ยันใช้คำว่า I can swim
1: I can swim
0: เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 50 โล10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังครับ
0: ที่วังทีเชอร์เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: อ๋อเป็นคนระวังไว้นี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm
1: cargo farm
0: เก่งมาก
1: มาแต่วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้ววางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานอร่อยใช้คำว่า enjoy your meal
1: enjoy your meal
0: ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried ricef ินสไฟเวอร์โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือคาโกส
1: คาโกส
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียมสควิด
1: สควิด
0: with garlic
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce
1: seafood sauce
0: เก่งมากตอดว่ายังไงฮะ
1: อร่อยคร
0: ับโอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเชอร์ก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหมโอ้สดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจหรอไม่เผ็ดเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกลกใบที่ไหนครับ
1: วางหอยครับ
0: วางหอยโอเค
1: ผมขอไปรับยายก่อนนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ดโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ด's palace follow me hey.นั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวแล้วครับโอ้ทีเชอร์แกรงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: เออแล้วฟังนี้นะฮะ
1: วังครับ
0: หวังหอย
1: ใช่
0: เออไปคุยในโรงดีกว่าฮะ
1: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวเชื่อคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
0: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
0: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
0: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
1: พี่เชื่อเกฟครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับแต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
1: chooks
0: คำนี้แหละนะครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
0: ถุงมือก็คือ gloves
1: gloves
0: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
1: ก็
0: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหว่านแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
0: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
1: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
0: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
1: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
0: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
1: เสาร์อาทิตย์ครับ
0: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ำและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทำยังไงครับ
1: คือเราลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จำได้นะ search for the cockles. Third put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
1: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
0: อ๋อใช่ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
0: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oyster
1: Oysters.
0: แสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะกระเองคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือมีหลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
1: 10โลครับ
0: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ20บาท
0: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทําอะไรครับ
1: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
0: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
1: แครงครับ
0: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคาโก
1: คาโก
0: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
1: เจอครับ
0: ขอดูหน่อยโอ้โหน่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small
1: small
0: เก่งมากขนาดกลางใช้คำว่า medium
1: medium
0: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
1: big
0: large
1: large
3: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่โอ้โหนี่แหละนะครับ
4: ใหญ่มาก
3: ใช้คำว่า
4: jumbo
1: jumbo
3: ถูกต้องครับน้องต้นครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
3: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
1: astronaut
3: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องต้นครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ Teacher Director

0: ซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: Buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากนั้นช่วย teacher ลูกจักน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Thot a 10-year-old boy who earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยเครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาให้ที่เจ้าช่วยอะไรไหม

0: H กับ SH ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship ship hello ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิงมีเชอปรางแล้วก็มีเชอปรอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง S H นะคะทีนี้มาดูที่เสียง C H ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันนี้จะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราเออเนี่ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นชแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นชลองนึกถึงรถไฟรถไฟปูนปูนลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share
1: share
0: ออกมามันก็จะเป็น
1: share
0: ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจไปอย่างนั้นอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip
1: chip
0: chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip chipship
1: ship
0: ship
1: ship
0: ship
1: ship
0: ship มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อะคำต่อไป
1: cheese
0: cheese
1: cheese
0: โอเคสรุปเลยเดี๋ยวน้อง

0: ก็จะเอาไปพูดอย่างน
1: ี้ I like cheese เวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบ cheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ she apostrophe s
0: she's chin โอเคนะน้องเริ่มลำเนาสับสนในชีวิตเหลือเกิน
2: shine
0: อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine จะเหมือนชุบแน่นกว่า shine chew กับ shoe สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch I watch that movie ในขณะที่คำแบบ wash มันจะยาวกว่า watch วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงชชชชแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมเราอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where are you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาก็จะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number two how's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about

studying in Mahidol University คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ do you like Thailand yes of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาต่อเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say ตึ๊ดin English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in French แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย how do you say that in EnglishHow do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Thale community. Let's go! ผู้โออยู่ไหนนะมาแล้วนะครับผู้โอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังผู้โอนี่เด็กหรือเปล่าฮะผู้โอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ผู้โอเอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทีเช
0: ิร์ตสวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโผให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชิร์ตเกรกเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอแต่ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชิร์ตไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชิร์ตเกรกไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้โห
1: ไปไหว้พระกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้โหเก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: เรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานๆเป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับ
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอน
2: โรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับ okay. แล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทีเชอร์ก็หิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อร่อยที่สุดงั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัว R ชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี้
1: ปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: โอ้น่ากินมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid
1: Squeeze.
0: เก่งมากแค่นี้ที่จะโอ้โหอยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวก
0: โอ้โหหอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลทั่วไปใช้คำว่า
1: scallop
0: น้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cargo หรือ muscle หรือ scallop มีหลายคำเลยครับช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: งั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า
1: yummy delicious
0: น้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์ก็รอไม่ได้หิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจอร์ก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: งั้นใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังครับ
0: ที่วังทีเจ๊เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: อ๋อเป็นคนระวังไว้นี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้วว่างได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ
1: cockles
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce เก่งมากต๊อดว่ายังไงฮะ
1: อร่อยครับ
0: โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเจ๊เขาแกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหมสดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโหยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้ยเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจูแกรกไปที่ไหนครับ
1: วางหอยคร
0: ับ วางหอยโอเค
1: เดี๋ยวผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ะโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ะ's palace follow me เฮ้ยนั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: ที่บ้านของผมครับ
1: เออแล้วฟังนี้นะครับ
0: วังครับ
1: วังหอย
0: ใช่
1: เออไปคุยในร่มดีกว่าครับ
0: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค่ะ
1: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
1: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
1: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รัก

0: เข้าฟ้า
1: เข้าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ทีเจอร์ขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลย

0: โอ้ดูจากชุดนะครับแต่ก่อนจะทำสอนคำว่าโงมหอยภาษาอังกฤษว่า search
1: chooks
0: คำนี้แหละนะ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
0: ถุงมือก็คือ gloves
1: gloves
0: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
1: gallon
0: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
0: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
1: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
0: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
1: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
0: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายโงมหอยวันไหนบ้างครับ
1: เสาร์อาทิตย์ครับ
0: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ําและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทํายังไงครับ
1: คือเราลงไปในน้ําใช่มั้ยครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst, we go in the water. Second, we search. จำได้นะ Search for the cockles. Third, put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
1: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
0: อ๋อใช้ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
0: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oysterแสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกทีเจอร์เกรย์เองคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือนี่หลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
1: 10โลครับ
0: โอ้โหแล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ20บาท
0: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
1: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
0: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
1: แครงครับ
0: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคาโกะ
1: คาโกะ
0: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
1: เจอครับ
0: ขอดูหน่อยโอ้โหน่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small
1: small
0: เก่งมากขนาดกลางใช้คำว่า medium
1: medium
0: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
1: big
0: large
1: large
0: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
1: jumbo
0: ถูกต้องครับน้องโตครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
0: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
1: astronaut
0: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ทีเจอร์จะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: Buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากงั้นช่วย teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Tod a 10-year-old boy who earns extra money

for fishing or shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่า หอย A. Scallop B. Cockroach C. Cockroach TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Cockroach เพราะ Cockroach แปลว่าแมลงสาบ โอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับ ส่วน Scallop คือหอยเชลและ Cockroach ก็คือหอยเครง 2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้ อร่อยด้วยครับ โต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาให้ที่เจ้าช่วยอะไรไหม

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化美食、家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
2: three
1: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three นะคะ
2: three
1: thinkI think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
2: thin
1: เฮ้ยรู้ปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
2: think
1: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
2: Thursday
1: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงหนึ่งค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
2: the
1: โอเคอ่ะต่อไป
2: that
1: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
2: this
1: ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they okay
2: those
1: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลแรกกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะ

ไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้ค่ะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทําได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทําอะไรผมก็นั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทำอะไรสักอย่างผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามกรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้า

0: ข้างนะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปี1คือ ออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
1: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
0: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้ยนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
1: คือแต่ละ
0: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชั่นเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าคุยผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอ่ะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยแบบ
1: นอน
0: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้โหเตรียมแล้วจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ย
1: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
0: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
1: ย
0: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอเนี่ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ผมนี่ต้องตักน้ำราดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านอ่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมควายยิ่งร้องไห้กูเรียนดีทำไมแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานอย่างไรบ้างพอผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มทําละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกํากับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทําไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตอนซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับเหมือนกันผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะ ผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปขอไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกละผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการผู้ช่วยผมไม่เหมาะการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้ยเวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าเออถ้าผมอยู่ไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทนะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีไปเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทำบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งบอกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆอะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
1: ซ็ตเ
0: ชอร์ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋
1: ๆ
0: นั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้เขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
1: โห
0: ผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จหรือเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าแค่ว่ากูจะไม่ให้ภูมิกับแก้บทมัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นภูมิกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นภูมิกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันหนึ่งเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าโอ้โหถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทำอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกือบ

0: เป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาถามว่าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลยช็อกเลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากว่าคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรู้กับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกน่ะมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างเงี้ยแล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นบอกผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บอยบอกว่าพี่ไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพี่เป็นเทวดาเลยที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะเออก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพ่วงกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สบายพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี่อ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกลือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาหลังจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4-4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมี Flying Producer คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4-4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับนู่นนี่เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะอยู่แล้วเขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิ

เนชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่นจริงไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

าเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมชอบกำหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้พอผมเป็นพิธีกรผมค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเซอร์ไพรส์คุณอยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปกะมัน

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรมากผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บอาซีอ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือเบสสตอรี่เทเลอร์เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่สามอะลงลูปที่สามอะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มนะเนาะโอ้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่าเป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้ไหม
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: พราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักรโคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่มีประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณอ๊อฟบอกว่าเออเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั้นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กํากับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทําตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
0: โคว
1: ิ
0: ดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ท้องไม่ได้เราจะทํายังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อว่า YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

วัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่านเฟซตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับ

ก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash ครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collision ก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ the audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: โซไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่า starboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็น

0: ในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Wharf เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: ามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพิ่งครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักนั้นแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สา

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชแสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับน้องเอ๋จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect Tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ Present Perfect Tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have worked in this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours
1: have swum ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
0: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
1: I have cleaned my room
0: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมกับพิบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ
0: ้อะไร
1: โอ้ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: Go go go.
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกเหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อ
3: ใช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบสิว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่เธอต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณคุณ
3: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: What is the good news ค่ะ
2: โอเค excluding just now you have been doing very good so you have passed your probation
1: พี่คริสคุณอ๋อมาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation พักร้อนแล้ว
2: I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Oh, probation. แปลว่าอะไรคะ
3: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
1: เขาได้เหมือนกันผ่านโปร
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะเรสแข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์อะไรอ่ะฉันเข้างานไม่นานจะเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นางเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน่
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotion ก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้โห thank you very much
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ๊อบเห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่แนทเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passedYour probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า alreadyแปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ just แปลว่าเพิ่งalready แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะ a และถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yet
1: ไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ
4: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ present perfect tense ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจ

0: กิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า Skillability สำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
1: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเค Mikey, you with this outfit might be a bit difficult. So I'm gonna put this on your
2: snorkel, right?
1: Your snorkel,
2: yeah.
1: Right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
1: Okay, at Thammasat. You can read books at Thammasat.
2: For the freshie.
1: Oh, okay, fine. So why do you want to give the underwater experience a go? Why do you want to try or want to try to go underwater now?
2: Because I like a turtle.
1: You like turtles?
2: Yeah.
1: I like turtles.
2: Yes. Okay. Because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
1: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years when I was young I normally have two legs okay. but the 5 years ago I decided to go to the study at the Singapore's weeks left, I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the crossing my the two legs.
1: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายๆคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: yeah.
1: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลัก
2: yeah.
1: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
2: Yes, now I'm okay. Yeah. But I can walk. I can walk by prosthesis.
1: Right. Oh, okay. Yeah. มีขาเทียม
2: Yes.
1: Okay. So you're physically and mentally fine now.
2: Yes.
1: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
1: All right. Last question. You go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่จะกำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับจากที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone. Okay.
2: Okay. Okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
1: You want to overcome
2: your limitations. Yes. I can do everything. Although it's underwater, I can do that.
1: โอเคเบสโซล่านะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
2: ้ไม่รอได้กันเหรอ
1: ไม่รอ That's just kidding. Okay, have fun.
2: Okay, thank you.

0: น้ำแบบสกูบาไดฟิงก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกก็ต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึงมากเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะครูพี่เน็ตเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 years ฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5ปีค่ะเห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะน้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

0: ราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค่ะ
1: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ how long have you been a diving instructorสังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
0: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆ อย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ how long has he played football
1: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
0: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
1: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
0: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours
1: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
2: We will start now

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now.
3: Attack.
4: A-T-T-A-C-K.
2: Crazy.
5: C-R-A-Z-Y.
2: Magic.
6: M-A-G-I-C.
2: Pilot.
7: P-I-L-O-T.
2: Shampoo.
7: S-H-O-O-M-P-O-O.
2: Shampoo.
7: S-H-A-M-P-O-O.
2: Deny.
7: D-E-N-Y.
2: Drought.
5: Pass.
2: Guess.
6: D-U-E-S-S.
2: Model.
7: Pass.
2: Regret.
7: Pass.
2: Achievement.
7: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
2: Comfortable.
5: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
2: Environment.
6: E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T.
2: Legendary.
7: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
2: Monastery.
7: Ha.
2: Exclamation.
7: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
2: Hypnosis.
5: H-Y-P-N-O-S-I-S.
2: Magnificent.
6: Pass.
2: Parentheses.
7: Pass.
2: Simultaneous.
7: Pass.
2: Button.
7: B-U-T-T-O-N.
2: Fast.
5: F-A-S-T.
2: Pepper.
6: P-E-P-P-E-R.
2: Police.
7: P-O-L-I-C-E.
2: Tower.
7: T-O-W-E-R.
2: Disable.
7: D-I-S-A-B-L-E.
2: Fabric.
5: F-A-B-R-I-C.
2: Magazine.
6: M-A-D-A-Z-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-C-E.
2: Sapphire.
7: S-U-F-F-I-N-E.
2: Sapphire. Oh!
8: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
9: Wow!
8: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
2: Drought.
7: D-R-O-U-G-H-T.
2: Excellent. Do you know what it means? Drought.
7: Dry or have no water.
2: Wow, excellent.
8: Good.
2: Very good.
8: Good job. We will answered it in English.
2: In English, even better. The next word, magnificent.
5: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
2: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
7: S-I-M-U-L-T-N-E-O-U-S.
2: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
7: S-A-P-P-H-I-R-E.
2: Wow, well done.
8: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเจนที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
10: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
11: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
10: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve, accomplish, succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
11: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement a c h i e v e m e n t achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve A-C-H-I-E-V-E achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedS-U-C-C-E-E-D Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
10: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค Present Perfect กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect คือ Subject บวก Have Has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
11: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
10: I have achieved my goal
11: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
10: I have succeeded in my life
11: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
9: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
12: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
13: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบว่าคนไหนคร
12: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
4: อะไรเหรอครับพี่โอม
12: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
9: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
4: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
14: ไปท้าดวลเทคโนโลยีกัน
15: พาเลตเกือบของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องใส่คำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
16: ไหนล่ะ
15: ข้างข้างกอไก
17: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
15: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเน
16: า
15: ะ
16: สีแดงสวยป่ะ
15: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
16: ่
15: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่ใช่ครับโอโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อแล้วสมบูรณ์แล้วปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู
17: ่แล้วก็

0: านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเท็กซ์นะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะครูพี่นุ่นเอ๊แล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า pizza delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะเอ๊แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบียร์ซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเบียร์อยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
2: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
1: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
2: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
2: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
1: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าพึ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
2: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
2: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ deliveryแปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่สองนะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
1: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมมาเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนและไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
2: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
1: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
2: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
3: English Level Up
2: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
3: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกัน

ในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这一切都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。限速力摇太或鬼泣这样的影片不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชฎาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้ง

0: ากขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
1: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรก

0: คลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank youอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested

missed it หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปSounds great, but sounds great, but I have work to do, or sounds great, but I have so many things to finish by tonight. เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pity, โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ what a pity I will be abroad then.What a pity I will be abroad then. คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: Library. เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้ก็มาหลายรอบแล้วคร
0: ับพอมาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนครับเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: ดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไบค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is...

0: Correct. Good job.
1: ฟังเขาเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
2: แพง
1: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่ะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟังเขาได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
3: ตื่นเต้นมากเลย
1: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมาเช็คอีกรอบสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
0: How do you feel right now Mac
3: I'm very good that I stand here
0: Oh, okay. So you're ready?
3: Ready.
0: You only have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is fashion.
3: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
0: Your answer is... Correct. Good job.
1: Yeah.ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
4: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อเอมมี่ค่ะ
1: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
5: 8ขวบค่ะ
1: มาเรามาเช็คกันรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
0: Your word is mask
5: M A C K
0: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
1: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
6: กุ๊กกิ๊กค่ะ
1: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ค่ะ
1: 9ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is quality.
6: C-A-L-I-T-Y.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
7: JJ ครับ
1: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
7: พร้อมครับ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is gardener.
8: G A R.D-E-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Yeah. Good job!
1: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
7: อ๋อคนทำสวน
1: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอดกอบมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
9: ไบรท์ครับ
1: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
9: 9ขวบ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is graph
9: R A L F
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graphIs G-R-A-P-H.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
10: ชื่อน้องใบพลัวค่ะ
1: น้องใบพลัวอยู่เท่าไหร่ละคะ
10: 10ค่ะ
1: 10ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is option.
10: O-F-T-I-O-N.
0: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
11: แตงโมค่ะ
1: นี่แล้วเรามีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากีดการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
11: ้พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is answer
12: A N S W E R
0: Your answer is...

0: Correct. Good job.
1: Yeah. เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญ Professor ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
3: AON
2: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
4: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
1: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
4: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
1: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
6: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
6: 1 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
1: หมายเลข1นะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
6: 1ไปแล้ว
1: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
6: ร้านอาหาร
1: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
6: ก็นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now food
6: f double o d
0: cook
6: c double o k
0: bar
6: pass
0: soup
6: S-O-U-P
0: Waiter
6: Pot
0: Salad
6: S-A-L-A-D
0: Lunch
6: L-U-N-C-H
0: Chef
6: C-H-E-F
0: Cashier
6: C-A-S-H Pass
0: Appetizer
6: Pass
0: Bar Bar
6: Pass
0: Waiter
6: Wait
1: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า Bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
0: The correct way to spell bar is B-A-R
1: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ Waiter ใช่ไหม
0: The correct way to spell waiter is W-A-I-T-E-R. In this case, the T does sound like a D. But remember, waiter is wait plus E-R. So wait, W-A-I-T-E-R.
1: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟางข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะ เพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
3: เบอร์3ค่ะ
1: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
3: ของเล่น
1: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
3: ก็มีบ้าง
1: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Doll.
3: D O L L.
0: Ball.
3: B O L L. Hey, B A L L.
0: Kite. Kite.
3: K I T E.
0: Yo yo.
3: Y O Y O.
0: Rubik.
3: Pass.
0: Robot.
3: R O B O T.
0: Jigsaw.
3: Pass.
0: Games.
3: G A M E.
0: Games.
3: G A M E S.
0: Teddy bear.
3: T I T. Pass.
1: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า Teddy bear แปลว่าอะไร
0: Teddy bear is spelled T E D D Y B E A R.
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ Rubik.
0: It is spelled R U B I K.
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
7: right
1: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
7: หมายเลข8ครับ
1: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric
7: appliances
1: อะไรนะอะไรนะ
7: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
1: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
7: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
7: ครับ
1: let's play spelling
0: we will start now iron
7: i r o n
0: plug
7: p l u g
0: dryer
7: d r y e r
0: radio
7: Radio
0: Lamp
7: LAMP
0: Heater
7: HEATER
0: Stereo
7: Pass
0: Monitor
7: MONITER
0: Monitor
7: MONITOR
0: Microwave
7: MICROWAVE
0: Refrigerator
7: IEFR I G E R T R E F
1: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
7: R E F R I G E R A T O R
0: That is correct
1: สุดยอดมากเลยแม็กซ์ yeah โอ้โหกลับมาเลยกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนอยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
7: 9ค่ะ
1: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ท็อปเลยเจเจมาข้างหน้าเลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
8: เอา6ครับ
1: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
8: ครับ
1: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
8: ชายหาด
1: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
8: ชอบ
1: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
8: คร
1: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
8: พร้อมแล้วครับ
1: let's play spelling
0: We will start now. Sand.
8: S A N D.
0: Wave.
8: W A V E.
0: Shell.
8: C S H E L L.
0: Bucket.
8: B U C K E T.
0: jet ski.
8: J-E-T-S-K-I.
0: Seaweed.
8: S-E-A-W-E-E-D.
0: Sunbath.
8: S-U-N-V-A-T-H.
0: Surfboard.
8: S-U-F-T-B-O-A-R-D.
0: Surfboard.
8: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
0: Surfboard.
8: Ha!
0: Sunglasses.
9: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
8: กระดานโต้คลื่น
9: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
0: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
9: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต๊อกเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเพื่อนว่าไง
10: 7
9: หมายเลข
10: 7
9: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
11: ห้องนอน
9: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
11: พร้อมแล้วค่ะ
9: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: We will start now. Bed.
11: B-E-D.
0: Pillow.
11: P-I-L-L-O-W.
0: Sheet.
11: Pass.
0: Lamp.
11: L-A-M-P.
0: Clock.
11: C-L-O-C-K.
0: Blanket.
11: B-L-A-N-K-E-T.
0: Bolster.
11: Pass.
0: Pajamas.
11: Pass.
0: Bunk bed.
11: B-U-N-K-B-E-D
0: Slippers
11: S-L-I-P-P-E-R
0: Slippers
11: S-S-S-L-I-P-P-E-R-S
0: Sheet
11: C-S-E
0: Sheet
9: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
0: Sheet is spelled S-H-E-E-T
9: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
0: pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
9: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
12: 17,500 บาท
9: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
0: When you learn teach when you get give
9: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
12: Because English is all aroundGood morning! Bye-bye!
13: Popan Panyab is a national project that the researcher here, we act as a coach to coach a teacher. Aims that teacher can coach the student to do a project called research-based learning.How we help the teacher to be a coach. First of all, we need to practice them, help them. So we use a contemplative education. In Thai, we call

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร
1: ์อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได
2: ้พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแล้งแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Beef จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนหนึ่งนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนจริงๆอันนึงตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอุจริงๆใบมะตูมซาอุณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอุสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกิน จนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มแม่น้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเข้าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
0: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลมูลฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่ายำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปรให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

0: ขั้นที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานิลฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟูแล้วก็จะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตัวนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิลที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออก

ไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตโตผสานกับปลานิลฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่

0: ้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
1: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะแล้วจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วค่ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอูปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังนะมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

เริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

เอาปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตูพอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขา

0: ก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วก็เขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยสดน้ํากะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้อะใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็ต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะคะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องลดจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าเกิดครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยละครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานรีหอมห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบย่านางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไหวมีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand. That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องแอมมาเจอกันอีกแล้วเช้านี
1: ้
0: เย่วันนี้นะคะโยคะเบิร์นของเรานะคะก็จะเป็นโปรแกรมกลับมาที่แกนกลางลำตัวของเราเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะจะได้ใช้งานแกนกลางหรือว่าหน้าท้องของเรากันนะคะ
2: ผู้แพ้คะอย่างถ้าโยคะเบิร์นอย่างที่ผู้แพ้นำมาฝากเนี่ยบางคนอาจจะแบบเล่นตอนเช้าเพื่อแบบว่าตื่นไปทำงานจะได้เฟรชใช่ไหมคะคือแอมอยากทราบว่าแบบว่ามันสามารถเล่นตอนกลางคืนได้ไหม
0: หมายถึงแบบเล่นตอนคืนช่วงก่อนนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าปรับโหมดร่างกายเนาะเพื่อเตรียมตัวที่จะนอนใช่ไหมคะจริงๆแล้วพวกท่าโยคะเบิร์นต่างๆอ่ะก็ใช้ได้แต่ว่าอาจจะตัดพวกท่าที่มีการกระโดดออกไป
2: ต้องเลือกท่า
0: ใช่ต้องเลือกท่าให้มันเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะไม่เร็วมากแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวยืดเหยียดเบาๆแบบนี้นะคะก็เอามาใช้ได้ก่อนนอนก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรีแลกซ์ขึ้นนะคะก็ตัดท่าที่เป็นกระโดดหรือว่าท่าที่เป็นแบบหนักๆเหนื่อยๆทิ้งไปนะคะเราจะได้เตรียมตัวนอนได้อย่างแบบว่า
2: หลับสบาย
0: ใช่หลับสบายนะคะโอเคก็คือว่าสามารถเอาไปใช้ได้วันไหนที่หรือแม้แต่วันที่เรามีวันที่เรายืดเหยียดใน1สัปดาห์ใช่ไหมคะสามารถเอาวันที่ยืดเหยียดเนี่ยมาเป็นโปรแกรมก่อนนอนก็ได้เหมือนกัน
2: แล้วอย่างคนที่มีประจำเดือน
0: คนที่มีประจำเดือนก็เล่นได้ใช่ยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าปวดท้องมากๆอย่างเงี้ยค่ะพวกท่าที่เราอาจจะต้องมีการใช้การเกร็งหน้าท้องเยอะอันนี้ก็อาจจะต้องเว้นไปก่อนเนาะเพราะมันจะยิ่งทำให้เราแบบไปเกร็งกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในมากขึ้นนะคะก็อาจจะใช้เป็นพวกท่าที่เรายืดเหยียดช่วงบนหรือยืดเหยียดช่วงขาแทนที่จะเป็นการแบบใช้เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เรามากันแต่ว่าวันนี้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การนั่งสมาธิกันก่อนนะคะนั่งสบายๆนะมือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะโอเคค่ะให้ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองกลับมาอยู่กับร่างกายของเราอยู่บนพื้นที่ของเราณเวลานี้ให้รู้สึกถึงการสัมผัสของร่างกายของเรากับพื้นให้เรารู้สึกถึงลมหายใจของเราที่เข้าสู่ร่างกายและให้รู้สึกถึงลมหายใจที่ยาวและเบาสบายให้เรามีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราสักครู่หนึ่งหายใจเข้าให้รู้สึกว่าท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเรายุบแฟบลงอกของเรายุบแฟบลงปรับลมหายใจเข้าออกของเราให้ลึกและยาวให้ลมหายใจของเรานำพาออกซิเจนเข้าสู่กล้ามเนื้อเพื่อเตรียมตัวฝึกในวันนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกให้ยาวหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาเบาๆปรับแสงในตาของเรานิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะเราเริ่มจากหมุนศีรษะไปทางขวาสามรอบค่ะค่อยๆหมุนคอของเราเบาๆไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อส่วนไหนเลยนะคะพอ3รอบครบแล้วเรากลับด้านอีก3รอบ2อีกรอบหนึ่ง

โอเคค่ะนำศีรษะกลับมาตรงกลางนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาวอร์มช่วงหัวไหล่กันบ้างเอามือแตะหัวไหล่ของเราไว้ค่ะแล้วหมุนหัวไหล่กว้างๆข้อศอกมาแตะกันด้านหน้าขอ10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับอีก10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเรียบร้อยแล้วเรามาที่ลำตัวของเรากันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากวางมือซ้ายไว้ที่พื้นหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางซ้ายไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลตัวมากยิ่งขึ้นหายใจเข้าเรายกตัวกลับมาครึ่งทางหายใจออกเรายืดเหยียดแขนขวาออกไปขออีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกเหยียดแขนออกไปให้ไกลขึ้นแต่สะโพกยังอยู่ที่เดิมนะอีก3 2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกวางมือขวาลงทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาหายใจเข้ายกตัวกลับมาครึ่งทางค่ะแล้วหายใจออกเหยียดแขนออกไปให้ไกลขึ้นขออีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆเหยียดยืดยืดยืดค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับตัวลงมาด้านหน้าให้สะโพกด้านหลังของเรายังอยู่ติดพื้นเอาไว้อยู่นะคะพับลำตัวมาแล้วทีนี้ลองเดินมือทั้งสองข้างนะคะค่อยๆไต่มือไปทางขวายืดลำตัวด้านข้างแล้วค่อยๆไต่มือกลับมาทางซ้ายอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆไต่มือกลับมาตรงกลางแล้วค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะอ่ะทีนี้มาเป็นช่วงข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะอ่ะเอาฝ่าเท้าประกบกันเป็นบัตเตอร์ฟลายโอเคค่อยๆยืดต้นขาด้านในออกหายใจเข้าเราจะพับเข่ามาเจอการหายใจออกกลางเข่าออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งหายใจออกอีกครั้งเดียวหายใจออกโอเคไปเจอกันที่ All Four ค่ะมาวอร์มแนวกระดูกสันหลังกันนะคะคลายข้อต่อแนวกระดูกสันหลังของเราด้วยแคทแอนด์คาวข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกเราจะเริ่มจากแอนท้องลงเงยหน้าขึ้นหมุนหัวไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะแล้วหายใจออกโกงล้างเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงๆคลายข้อต่อแนวกระดูกสันหลังทีละข้อทีละข้อเลยหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงล้างเก็บก้นสูบสะดือออกแรงผลักที่ฝ่ามือและดันสะบักขึ้นไปหาเพดานหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงล้างเก็บก้นสูบสูงแล้วค้างไว้5 4ออกแรงผลักที่ฝ่ามือ3ให้สะบักเต็มๆ2หนึ่งโอเคค่ะค่อยๆ คลายออกได้ค่ะอ่ะมาที่ยืดช่วงอกกันบ้างหายใจเข้าเราเปิดแขนขึ้นหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะคะหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกโอเคค่ะสลับข้างเปลี่ยนเป็นข้างขวาบ้างหายใจเข้าเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายขออีก2รอบค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโอเคค่ะกลับมาตรงกลางเอาละเราพร้อมเวิร์กเอาท์กันแล้วท่าแรกนะคะจะเป็นท่าที่เรียกว่า lateral bird dog นะคะเหมือนกับที่เราทำท่า bird dog คือการเหยียดแขนและขาคนละฝั่งกันออกไปไกลๆด้านหน้าและด้านหลังนะคะแต่ท่านี้อันนี้เราจะเกรงตัวไว้เราค่อยๆกางแขนกางขาออกด้านข้างแล้วค่อยกลับมาตรงกลางวางมือกลับวางเท้ากลับแล้วสลับข้างนับเป็น1รอบนะคะอันนี้ขอแค่6ครั้ง

0: ข้อนะคะมาเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายขาขวาไปด้านหลังแล้วกางออกด้านข้างแล้วกลับมาวางมือลง1ครั้งเกรงท้องไว้กางออกด้านข้างกลับมาวางมือลง2แล้วกลับมาค่ะ3อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงทรงตัวนิดนึง4กางออกด้านข้าง5เหยียดแขนเหยียดขาออกไปให้ตรงๆเลยแล้วกางออก6โอเคท่าที่1ผ่านไปเรียบร้อยแล้วท่าที่2ไซด์แพลงค์ไซด์แพลงค์นะคะมีออปชันให้เลือกเราจะงอเข่าก็ได้หรือจะเหยียดขาตรงก็ได้แต่ทั้ง2อย่างนะคะอยากให้เริ่มจากข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่พอดีนะแล้วเรายืดอกขึ้นเล็กน้อยค่ะกดศอกให้มั่นคงให้รู้สึกว่าสะบักด้านหลังของเราเนี่ยมันมั่นคงอยู่ในเบ้าของเขานะคะแล้วเราจะเหยียดขาตรงเตรียมตัวนะขอแค่20วินาที3 2 1ไปค่ะโอเคเกรงท้องด้านข้างไว้กดศอกให้แน่นๆเอาไว้นะคะรู้สึกถึงการใช้งานของลำตัวด้านข้างขออีกแค่10วิเท่านั้นค่ะอีก5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆลดสะโพกลงแล้วสลับข้างเตรียมตัวนะเซตติ้งนะคะข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะกดศอกแน่นๆแล้วยืดอกขึ้นมานิดนึงนะคะ3 2 1ไปค่ะโอเคกระดกปลายเท้าเข้ามาหาตัวเรานิดนึงค่ะแล้วออกแรงท้องด้านข้างยกลำตัวด้านข้างขึ้นเกรงไว้ขออีกแค่10วิอีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆวางสะโพกกลับมาท่าที่2ผ่านไปนะคะอ่ะท่าต่อไปท่าที่3เป็น Russian Twist บวกด้วย Punch นะคะเราจะนั่งชันเข่าไว้นะคะใช้ส้นเท้าวางลงที่พื้นกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเล็กน้อยยืดอกไว้ค่ะแล้วเอ็นตัวไปด้านหลังกำมือเป็นกำปั้นไว้ด้านหน้าแล้วเราจะเหมือนชกข้ามฝั่งไปกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างแบบนี้นะคะมาขอ20ทีปะ1 2 3เกรงท้องไว้4บิดไปทั้งลำตัวเลย5 6ใช้ท้องด้านข้าง78 9 10 11 12 13อีกนิดเดียว14 15 16 17 18 19อีกทีเดียว20
1: โอเค
0: โอ้โหตอนครั้งที่10ยังไม่เท่าไหร่พอหลังจากครั้งที่10เนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้ว ครั้งที่15จะเริ่มแล้วโอ้โหเมื่อไหร่จะจบโอเคท่าสุดท้ายนะคะจะเป็น reverse plank บวก march นะคะ reverse plank นะคะเราเคยทำกันแล้วเอามือวางไว้ด้านหลังตัวเรานะคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังยืดอกขึ้นแล้วเราจะยกสะโพกขึ้นมาอันนี้เป็น reverse plank แต่วันนี้เพิ่มความยากนะคะด้วยการงอเข่าเข้ามาหาตัวและสลับข้างเป็น march อยู่กับที่นะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆให้เป็น reverse plank ค้างไว้เฉยๆได้นะคะมาขอแค่10ทีเท่านั้นค่ะน้องแอมเตรียมตัวนะ3 2 1ฮึบยกสะโพกขึ้นแล้วดึงเข่าเข้ามาหาตัวค่ะ2 3 4เกรงท้องไว้5 6 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคค่อยๆวางสะโพกลงแล้วพักแป๊บนึงค่ะท่าไหนเหนื่อยที่สุด
1: ท่าไหนเหนื่อยที่สุดเหรอคะที่จริงท่านี้ค่ะเหมือนจะเหมือนจะง่ายแต่ว่าพอ15ปุ๊บเริ่มแบบเกรงแล้วเริ่มแบบ
0: เริ่มรู้สึกแล้ว
1: ยิ่งเอหลังเยอะ
0: ยิ่งเกรงใช่ค่ะยิ่งเอหลังเยอะจะยิ่งแบบว่าต้องใช้งานกล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นในการทรงตัวนะคะแต่ถ้าให้ง่ายขึ้นก็คือเอาตัวกลับมานิดนึงเนาะบางคนแบบว่าพอเอ็นไปเยอะแล้วเริ่มทรงตัวไม่อยู่อะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูเท่าที่เราจะสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้ถูกต้องนะถ้าทำแล้วเรารู้สึกเมื่อยท้องแบบโอ้โหใช้งานกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบเต็มๆเลยอันนั้นถือว่าทำถูกแล้วนะคะแต่ถ้าทำแล้วไปเมื่อยส่วนอื่นเนี่ยแสดงว่าต้องปรับท่านิดนึงนะ เรามาเซตที่2กันอ่ะเดี๋ยวเซตนี้เดี๋ยวแพรจะช่วยดูท่าของน้องแอมนะคะมาเริ่มจากเป็น lateral bird dog นะคะขอแค่6ทีเท่านั้นเราจะเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายกับขาขวาไปด้านหลังฮึบแล้วกางแขนกางขาออกด้านข้างแล้วกลับมาดีค่ะแล้ววางกลับ1โอเคสลับข้างเกรงท้องตัวนิ่งๆไว้ใช่เลยแล้วกลับมา2ดีค่ะค่อยๆไปช้าๆนะคะทุกคนเพื่อการทรงตัวไว้นะคะท่านี้มันยากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เรากางแขนกางขาออกด้านข้างเราต้องทรงตัวมากขึ้นมาดีค่ะเกรงท้องไว้4ขออีก2ครั้งค่ะทรงตัวไว้นะ5อีกครั้งเดียวกางออกแค่นิดเดียวพอ6โอเคเยี่ยมมากค่ะอ่ะไปต่อที่ท่าต่อไปซ้ายแพลงข้างละ20วินาทีค่ะข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะทุกคนแล้วยืดอกขึ้นมานิดนึงเกรงสะบักให้มั่นคงเอาไว้เตรียมตัวนะ3 2 1ฮึบยกลำตัวด้านข้างนี่ค่ะไหนรอบนี้เอาเท้ามาต่อกันไหวไหมด้านบนเอ้ยใช่เยี่ยมเลยเกรงไว้ขออีกแค่10วินาทีเท่านั้นยกลำตัวด้านข้างไว้ใช่เกรงลำตัวด้านข้างเอาไว้อีก5 4 3 2 1โอเคสลับข้างเก่งมากใช่ไหมสัปดาห์ที่4แล้วเราแข็งแรงขึ้นเตรียมตัวนะกดศอกแน่นๆยืดอกไว้3 2 1ไปค่ะเยี่ยมมากสวยงามเกรงท้องด้านข้างเอาไว้นะคะทุกคนถ้ารู้สึกว่าท้องด้านข้างมันเริ่มค่อยๆหย่อนค่อยๆหย่อนลงมาให้ยกตัวขึ้นมาสู้กับมันนิดนึงขอแค่อีก5วินาทีเท่านั้นค่ะอีก5 4 3 2 1โอเคเยี่ยมมากแน่ทำซ้ายแพลงแบบเต็มๆได้แล้วอ่ะต่อไปเป็น Russian Twist บวกด้วย Punch นะคะโอเคชันขาไว้เอ็นตัวมาด้านหลังให้หลังเป็นเส้นตรงไว้นะคะทุกคนสังเกตหลังน้องแอมจะเป็นเส้นตรงเลยนะปะเตรียมตัวแล้วชกออกด้านข้างใช่มา20ทีนี่มากค่ะชกเฉียงออกไปให้ไกลๆและอย่าลืมนะคะไม่ใช้ลำตัวช่วงบนอย่างเดียวนะเราต้องใช้ทั้งตัวนะคะใช้ทั้งลำตัวด้านข้างด้วยนะบางคนไปแต่แขนอันนี้เราจะไม่ได้ฝึกหน้าท้องนะโอเคดีค่ะอีกนิดเดียวจังหวะที่เราพุชพันช์ออกไปนะคะให้หายใจออกนะกี่ทีแล้วคะ
2: 16
0: 17 18 19อีกทีเดียว20โอเคเก่งมากเริ่มรู้สึกครั้งที่หลังจากครั้งที่15เป็นต้นไปนี่เริ่มแบบว่าเมื่อไหร่จะจบใช่ไหมโอเคท่าสุดท้าย reverse plank บวก march นะคะวางมือไว้ด้านหลังนะยืดอกขึ้นก่อนนะคะ3 2 1แล้วค่อยยกสะโพกขึ้นค่ะอ่ะงอเข่าเข้ามาหาตัวขอ10ทีพอ1 2ดีมากค่ะ3 4ออกแรงผลักจากฝ่ามือนะคะส่งพลังขึ้นมาที่หัวไหล่แล้วยืดอกขึ้นไปนะแล้วเกร็งก้นเอาไว้ด้วยนะคะในระหว่างที่ทำอีกทีละอีก2ทีอีก2ทีสั้นแล้วอีกทีเดียว10เก่งมากโอเคพักกันแป๊บนึงค่ะ
1: เริ่มมีเหงื่อแล้ว
0: เริ่มมีเหงื่อเซตที่2ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นปกติเซตที่2เราจะเริ่มแบบว่ากล้ามเนื้อเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยฉันเริ่มล้าแล้วนะอะไรเงี้ยพอเซตที่3โอ้โหมาเต็มที่เลยทีนี้โอเคเยี่ยมมากค่ะ
1: ทางบ้านสู้ไปด้วยกันนะคะ
0: ใช่สู้ไปด้วยกันทำไปด้วยกันนะคะรับรองว่าทำได้ไม่ยากเนาะเพราะว่ามีออปชันให้นะคะถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ไม่ไหวก็เลือกในแบบที่มันง่ายขึ้นเนาะอย่างเช่นไซด์แพลงเราก็งอเข่าได
1: ้เซตแรกอาจจะงอเข่าก่อนพอเซตที่สองเริ่ม
0: มั่นใจขึ้น
1: ใช่ค
0: ่ะ อาจจะเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะคะน่าอย่างน้องแอมนี่ก็ทำไซด์แพลงเต็มได้แล้วเห็นไหม
1: อาจจะต้องวอร์มหน่อยนึงถ้าเกิดอยู่ดีแบบ
0: ทำเลย
1: มันอาจจะไม่ไหว
0: ใช่แล้วถูกต้องค่ะกล้ามเนื้อเราก็ต้องมีการวอร์มอัพนิดนึงก่อนที่จะใช้งานเนาะเดี๋ยวรอบสุดท้ายทำไปพร้อมๆกันมาท่าแรกกันค่ะและทราเบิร์ดด็อกค่ะขอแค่6ทีเท่านั้นทุกคนมาเตรียมตัว3 2 1ไปเหยียดแขนซ้ายขาขวาแล้วกางออกด้านข้าง

กลับมาตรงกลางแล้ววางมือลงสลับข้างค่ะเก่งท้องไว้2 3ตัวนิ่งๆนะ4 5อีกทีเดียว6โอเคมาไปกันต่อที่ไซด์แพลงกันข้างละ20วินาทีอย่าลืมนะคะมีออปชันนะให้เราพับหัวเข่าเข้ามาได้แล้วยกลำตัวขึ้นแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะเตรียมตัวค่ะ3 2 1ปะเอาละให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะแล้วยืดอกเอาไว้นะคะตัวจะไม่คว่ำลงมาแบบนี้นะพยายามกดศอกแล้วยืดตัวว่ะให้สะบักของเราเนี่ยช่วยทำให้เรารู้สึกมั่นคงขึ้นขออีก5วิ3 2 1โอเคค่ะสลับข้างเตรียมตัวนะ3 2 1ปัดเกรงตัวด้านข้างไว้ค่ะยืดเปิดอกไว้นะขออีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้น20วินาทีอีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆลดสะโพกลงค่ะไปต่อที่ Russian Twist บวกด้วย Punch กันเอาละนั่งยืดอกไว้นะคะเอ็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยอ่ะกำมือเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะ Twist 1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดก้าวไปทั้งตัวเลย10 11เกร็งท้องด้านข้างไว้13 14 15 16 17 18 19อีกทีเดียว20โอเคสุดท้ายแล้วถ้าสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้พักแล้วเอามือวางไว้ด้านหลังตัวเรานะคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังแล้วยืดอกขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นค่อยยกสะโพกขึ้นค่ะแล้วดึงเข่าเข้ามาหาตัวหนึ่ง2พยายามดันสะโพกขึ้นให้สูงไว้3 4 5 6 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคค่อยๆลดสะโพกวางลงเสร็จแล้วค่ะวันนี้มีเหงื่อซึมนะเหงื่อซึมเล็กน้อยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันดีกว่านะคะอ่ะเราเริ่มจากเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้ากระดกปลายเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกเราพับลำตัวลงไปมือจับที่ปลายเท้าหรือว่าจับที่หน้าแข้งก็ได้แต่สายตามองไปข้างหน้าหายใจเข้าออกให้ลึกและยาว3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาโอเคค่ะทีนี้เราเอาเท้าขวาของเราฝ่าเท้าขวานะคะมาประกบกับต้นขาซ้ายด้านในเนาะหายใจเข้าเหยียดแขนสองข้างขึ้นหายใจออกแล้วพับลำตัวลงอีกครั้งหนึ่งค่ะจับที่ปลายเท้าหรือว่าจับที่หน้าแข้งก็ได้นะคะแต่พยายามยืดหลังของเราให้ยาวๆไว้ค่ะให้แนวกระดูกสันหลังของเรายืดขึ้นอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาแล้วสลับข้างค่ะเอาฝ่าเท้าซ้ายประกบกับต้นขาขวาด้านในนะคะแล้วหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงปรับลมหายใจของเราให้ลึกขึ้นให้ยาวขึ้นให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาอ่ะทีนี้นั่งขัดสมาธิค่ะมาเจอกันตรงนี้ทีนี้เอามือประสานกันไว้ด้านหลังแล้วยืดอกขึ้นหายใจเข้าลึกๆยืดค่อยๆดึงกำปั้นขึ้นมาให้สูงขึ้นนะคะค่อยๆดึงขึ้นยืดขึ้นอีก2 1โอเคค่อยๆคลายแล้วนำมือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบักหลังของเรา

อีก3 2 1หายใจเข้าแล้วค่อยๆผ่อนคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้โปรแกรมการฝึกแกนกลางลำตัวของเรานะคะหวังว่าทุกคนจะได้ฝึกตามไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นโปรแกรมอะไรมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University The purpose of this project is to pretty much edutain the audience แน่นอนครับให้ทั้งสาระและความบันเทิงกับผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนั่นเองและนี่คือรายการ See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในภารกิจในการคัดเลือกตัวแทนน้องๆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและบอกเลยครับว่าภารกิจนี้สนุกสนานไม่แพ้กับภาคใต้ที่มีตัวแทนเข้าไปแล้วภาคเหนือซึ่งมีตัวแทนเข้าไปแล้วขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนขุขันและโรงเรียนท่าดารายสาวๆขุขันอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากท่านารายไหมครับ
1: อย่ารุนแรงนะเราบอกบ้าง
0: โอเคทีนี้ไปรู้จักกับน้องเบนซ์น้องฟลุ๊กและน้องนุ่นมีอะไรที่น้องๆจากท่านนารายณ์วิทยาอยากจะบอกสาวๆจากศรีสะเกษไหมครับ
2: คุกคัน bring it on bring it on
0: นะ bring it on มาเลยดีกว่าแต่ที่แน่นะครับน้องๆทั้ง2ทีมนี้นะครับจะต้องไปดูก่อนว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยเขาเล่นเกมมันยังไง So here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก VTR
4: If you come to the northeastern part of Thailand, this kind of traditional pillow is omnipresent. It looks really comfy. Let me try.
5: The kit patterned pillow is a symbol of the northeast, believed to have come from the word kit, which is a local term for the word sikit, meaning, in this case, to notch or pull something up. It's also a weaving technique used to make the kit pillow.It may be from a Pali word that means beautiful. A study of kit patterns preservation in Yasothon from the Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, has found that the kit weaving is a weaving culture of the Pu Thai and the Laotian people who settled in various provinces in the northeast of Thailand. In the past, the kit fabric was highly valuable due to the complicated weaving process. That's why it was often used as part of important objects, for example, as a wrap for the Tripitaka. Later on, the locals started using the kit fabric to make triangle pillows to give to senior monks or governors of provinces. Today, kit pillows are given as gifts on auspicious occasions like weddings, housewarming celebrations, and ordination ceremonies. The kit patterns are divided according to the complexity of their design into four categories. First, the basic pattern. Second, the nature pattern. Third, the mixed pattern or the high-level pattern. Fourth, the special activity pattern.Different kit patterns are used for different occasions. If it's a merit-making ceremony, the elephant pattern is used for Songkran. The asterisk pattern is used for paying respect to people with seniority. The orange jasmine pattern is used for general use around the house. The python pattern.
4: Today, apart from kit pillows, more and more kit fabrics can be found on accessory and decorative items such as bags, tablecloth, and plate mats.They are beautiful and have become products that are making money for the communities.
0: พร้อมนะครับ Which of the following is not one of the characteristics of kit pillows? A. The word kit comes from the weaving process and means beautiful. B. Some patterns are inspired by nature. C. The kitFabric used to be highly valuable due to the complicated weaving process. Or D, kit pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make. Hands behind your backs, please. เอามือไว้ข้างหลังนะครับ See you. ท่านารายได้ไปครับหนูตอบว่า
2: C.
0: ให้ฟังด้วยลู
2: กused to be the highly valuable due to the complicated weaving process
0: ข้อนี้จะทำให้น้องๆนั้นได้รับ100คะแนนหรือไม่ ยังไม่ได้นะครับ By default no not Kukan you guys get to answer เชิญครับ
6: D keep pillows are highly valuable because triangle pillows are very difficult to make
0: แปลงามๆให้เต้ฟังหน่อยสิน้องปัน
6: คือที่หมอนขีดมีมูลค่าสูงเพราะว่าหมอนลักษณะสามเหลี่ยมมันทำยากค่ะ
0: แล้วมันจะดีและทำให้เราได้รับ100คะแนนหรือไม่ให้มาเลยอย่างที่น้องเขาอธิบายมาครับทั้งหมดเนี่ยคือผิดใช่ป่ะเพราะว่า A B กับ C เนี่ยคือถูกต้องและข้อไหนที่ไม่ได้เป็นคุณลักษณะของหมอนขีดก็คือต้องเป็นข้อดีนั่นเองนะฮะโอเคผ่านไปแล้ว100คะแนน worth 200 points the next game is called who what or where these are the characteristics of which place clue number one it's ancient Greece's most renowned architecture it is made of marble it is 101.4 feet or 30.9 meters wide 30.9 meters wide ชาตินารายวิทยาน้องเบน
7: ทาชมาฮอล
0: ทาชมาฮอลเป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะที่ It is ancient Greece's most renowned architecture It is made of marble It's 101.4 feet or 30.9 meters wide and 228 feet or 69.0 meters long Clue number 2 It was built as a place of worship for Athena, the goddess of wisdom. It became a UNESCO World Heritage Site in 1987. Clue number 3. It was built on the Acropolis in Athens, Greece. It is located 60 to 70 meters above ground. เอาละสิ ครูคังตอบแล้ว And on your first attempt, your answer is?
6: Our answer is pyramid.
0: Pyramid. เป็นคำตอบที่ไม่ได้ครับเหลืออีกทีมละ2 Clue number 4. The structure is made up of many Doric columns. The columns at the corners of the structure are slightly larger than the other columns. There are 8 columns in the front and the back.And 17 columns along the sides. And the last clue, it was the venue for the Olympics opening ceremony in 2004 and is mentioned in the Japanese manga series, Saint Seiya. Hanarai, your second attempt. ตอบว่า
7: Alexandria Church.
0: Alexandria Church. 200คะแนนนั้นเอาละสิน้องๆขู่ขันตอบว่า
6: แอนเทน่าโดม
0: แอนเทน่าโดมนั่นเป็นคำตอบที่ไม่จัดจ่ายครับยังอยู่กับพี่เต้อยู่อ่ะให้คนละครั้ง Your last attempt โดยการตอบว่า
6: The Babylon
0: Babylon นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับตอบว่าน้องฟลุ๊กครับ
2: Olympus
0: Olympus
2: Yes
0: Is 200คะแนนนั้นเป็นของพี่เต้ต่อไปขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆทั้งสองเรียนหน่อยแล้วคำตอบที่เราต้องการคือ Parthenon ถ้าเรานึกถึงประเทศกรีซเข้าไป Google เล่นๆพิมพ์กรีซแล้วเข้า Image คลิกเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเห็นแน่ๆจริงๆแล้วที่ฟลุกวาดก่อนเนี่ยที่ได้อัมแซวอยู่แป๊บนึงอ่ะเราลบไปโอ้โหบอกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือคำตอบที่เราต้องการ and 228 feet or 69.5 meters long clue number 2 it was built แต่เพียงแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงมันชื่ออะไรวะอาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับ we'll take a short break and we'll be back and see who gets the next 300 points stay tuned อย่าไปไหนนะครับ
3: เมืองนวัตกรรมแห่งสยามหรือ SID แนวคิดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใจกลางเมืองในการเรียนรู้นวัตกรรมโดยมีสถานที่จัดเวิร์กช็อปและสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นตลาดนัดนวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคตโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแล้วพบกันนะครับ
0: ฮ่า to See You on the Road Season 2เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลย This is the first time ever that nobody scored from the Who What or Where game โอเคเพราะตอนนี้ผมขออนุญาตนะฮะที่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมที่3 So let's see which game you guys are going to be competing True or Falseเอาเป็นว่าพี่เต้จะให้คีย์เวิร์ดไปกว้างๆ a very broad hint and the word I'm about to is animals all right who is going to represent คุกันใครครับ
6: it's me
0: and who's representing ท่านนารายวิทยา
8: me
0: น้องฟลุ๊ก all right
3: น้องป่านและน้องฟลุ๊กตัวแทนจากทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อโดยมีเวลาตอบข้อละ3วินาทีทีมไหนคว้า300คะแนนจะผ่านเข้ารอบไปทันทีถ้าพร้อมแล้วมาเอาใจช่วยตัวแทนทั้ง2คนกันครับ
0: The following animals are egg-laying animals True or false Let's go Frog
6: True
8: True
0: Bat
8: False
6: True
0: Dugong
6: False.
8: True.
0: Seahorse.
8: False.
6: True.
0: Crocodile.
6: True.
8: True.
0: Eagle.
8: True.
6: True.
0: Whale.
6: False.
8: False.
0: Platypus.
8: False.
6: False.
0: Echidna.
6: False.
8: True.
0: Earthworm.
8: False.
6: False.
0: และโรงเรียนที่ได้300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ท่านนารายวิทยาได้ไป7เต็ม10อันนี้ไปทีละข้อดีกว่าขำๆนะฮะกบเนี่ยออกรูปเป็นไข่ไหม
9: Yeah
0: ใช่นะฮะข้างคาวล่ะ
9: No
8: False
0: แน่นอนออกเป็นตัวดูกองคืออะไร
9: พยูน
0: พยูนนะฮะดูกองหรือว่าถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็เป็นแมนาทีอะไรก็ว่าไปนะฮะพยูนออกลูกเป็น
9: ตัว
0: ซีฮอร์สก็ออกเป็นตัวนะฮะจระเข้เป็นไข่เวล
9: ตัว
0: เป็นตัวนะฮะอีคิดหน้านะฮะน้องอีคิดหน้ากับแพลตพุสคือตุ่นปากเป็ดและเม่นกินมดนั้นจะเป็นแมโมหรือสัตว์เลี้ยงลูกนมเพียง2ชิ้นเท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่ที่เหลือออกเป็นตัวหมดเลยนะฮะอ่ะอยากจะบอกอะไรน้องๆโรงเรียนขู่ขันที่วันนี้จะต้องกลับบ้านไปครับ
9: I hope you guys are enjoying your trip and nice to meet you guys.
0: ขุขันอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี
10: ้ก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆขุขันนะครับและให้กับน้องๆท่านอารยวิทยาทีมที่เข้ารอบต่อไปคู่ต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเขาเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเบนจมามหาราชและโรงเรียนสารคามวิทยาคมน้องนัดน้องมุกน้องหยวนจากโรงเรียนเบนจมามหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสารคามวิทยาคมไหมครับ
11: สารคามวิทยาคมจ๋าเบนจมามาแล้วจ้า
0: สารคามพิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนเบญจมามหาราชครับ
12: สารคามสามสี
13: ่โอเคโอเค
0: เอาละสิเดี๋ยวจะรู้แน่ว่าสุดท้ายแล้วสองโรงเรียนนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปเริ่มจากการฟังและตอบคำถามจาก VTR ครับ
14: Oh what is that smell it smells so goodOh, now I know where the smell is coming from. It's from this thing. It makes me hungry all of a sudden. I need to make good blala like this to cook some good food.
15: Blala is made by fermenting fish in salt. It's very popular in Isan because there's many important rivers in the region like Shi River, Moon River, and Mekong River.
14: This is salt and I'm gonna put it.Gonna pour it all over.
15: Since blara has such a distinctive flavor and smell, it is used in many types of food

0: year.
1: Ah, wait a moment. No matter how delicious the para is, we still have to think about hygiene and safety.
0: And that's why professors at Chulalongkorn University have been trying to find a safe fermentation process for para and how to reduce the fermentation time from what used to be 6 months to 2 years down to just 3 months to reduce production costs.
2: I'm wondering, like, how can we define the quality of fermented fish, Professor?
3: Yes, of course. Normally, the quality of fermented fish comprises of three major components, like the physical properties of the food, or chemical contamination, and also the bacteria or the worm or parasite that can be associated with the food.
2: Wow. So when it comes to food, the safety is very important.
4: Based on the video, which of the following is not one of the reasons why para is popular in Isan? A. It's an important ingredient in many dishes, such as somtam, relishes, and soups. B. It has a distinctive flavor and smell. C. Isan has many rivers, therefore, there is an abundance of fish. D. The fermentation process is safe. From the hat, see you! Benjamin Mahara ได้ไปตอบว่า
5: D. The fermentation process is safe.
4: ข้อ D เป็นคำตอบที่ถูกต้อง100คะแนนแรก The first 100 points goes to Benjamin Mahara. Two more 100 points coming up right now.In the game called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is 1.7 miles in length. The midsection of the bridge is 1,280 meters long and 27 meters wide. It is located.เอาละสิสารคามพิทยาคมตอบว่า
6: The Great Wall of China
4: The Great Wall of China is ยังไม่ได้นะครับ As I said it is located 67 meters above เบนจามินมหาราชตอบว่า
5: The Golden Gate
4: มั่นใจไหมครับ is yoursเมื่อกี้คือสัดส่วนของเขามีอะไรก็ตามแต่มีเลนสำหรับรถบรรทุกสำหรับรถไฟสำหรับเต็มไปหมดเลยนะครับ The other clues would have been clue number two. It was the longest bridge in the world for 75 years. Each of the two main cables on each side of the anchorages are 36 inches in diameter. ใหญ่มากนะฮะ It's one of the top tourist destinations in the U.S. Apart from the beautiful scenery, it's also known for the number of suicides that have taken place there, which has grown over 1,600. Number four, it has appeared in television series films. ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้าง Superman, Ant-Man, San Andreas, X-Men, Pacific Rim, รวมถึง Godzilla. และแปลกแต่จริงนะครับว่า it usually gets destroyed in films.และสุดท้ายคือ it is the bridge that links San Francisco and Marin County. It is the icon of San Francisco. เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนเบญจมมหาราชยืนอยู่ที่300คะแนน We'll take a short break and we'll be back with the next game.Welcome back, and you're watching the pride of Chulalongkorn University. ความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณผู้ชมครับนี่คือ See You on the Road Season 2เกมต่อไปนี้มูลค่า300คะแนนเบนจามามหาราชได้ไปก็จะเก๋ๆจบเกมด้วย600เดินหล่อๆสวยๆเข้ารอบต่อไปแต่สำหรับสารคามพิทยาคมแล้วต้องเอาให้ได้เพราะนั่นแปลว่าจะทำให้เสมอแล้วไปลุ้นใน Sudden Death อีกทีว่าใครจะเป็นทีมต่อไปของภาคอีสานที่เข้ารอบเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการสุ่มเกมที่เราจะเล่นต่อไปเลยครับ Let's Random Logic และโจทย์ในข้อ Logic

0: ของน้องๆทั้งสองทีมคือ What is the height of the red bar on the screen
1: น้องๆต้องระดมความคิดกันเพื่อหาว่าแท่งสีแดงสูงเท่าไหร่ผลของเกมนี้จะออกมาเสมอหรือว่าจะเป็นเบญจมะมหาราชที่จะชนะไปอย่างขาดลอย
0: เอาละสิมีทีมหนึ่งกดได้แล้วเบญจมะมหาราช Your answer to this question is
2: 8 meters
0: 8 meters isYours! แต่พี่เต้จะยึดกลับง่ายๆเลยถ้าอธิบายไม่เข้าใจอ่ะมันยังไง
3: ใช้สามเหลี่ยมคล้ายอะครับสองรูปนี้เนี่ย
0: ครับ
3: สัดส่วนมันจะคงที่ในแต่ละด้านก็สัดส่วนของที่สูงกว่าจะเป็นสองเท่าของที่ต่ำกว่า
0: อันสีแดงจะเป็นสองเท่าสีเขียวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้น
3: ความยาวสีแดงเลยเป็น8เพราะว่าคูณ2จากด้านเงาฝั่งนู้นไปครับ
0: โอเคอธิบายชัดเจนมากพอนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับรวมถึงน้องๆจากสารคามพิทยาคมน้องโอมน้องไนซ์น้องยูโรเมื่อกี้นี้คำนวณใหม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมีความลังเลหรือ was there like hesitation หรือว่า doubt ความแบบสงสัยในเชิงลบ
4: it's a wrong formula
0: wrong formula
4: yeah.
0: ทำไมลูกดูคำนวณผิดคำนวณยังไงถึงผิดเมื่อกี้เขาอะทางทีมนู้นเขาใช้หลักอะไรสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหมของพวกเราใช้อะไรลูก
5: ก็ใช้หลักเดียวกัน
0: หลักเดียวกัน
5: แต่ว่าคำนวณผิด
0: คำนวณผิดโอ้โหคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆสารคามพิทยาคมรวมถึงแซวความดีกับเบญจมะมหาราชย่างซื่อๆเข้าสู่รอบต่อไปด้วย600คะแนนและก็หมดเวลาสำหรับSee you on the road ในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ 7 โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน 31พบกันได้กับรายการ See you on the road season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะWhat's your name, baby?

ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่ม

0: ขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงแบบตำคออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีโอยซาซูอิThai style.
3: Yes.
4: Thai style.
2: Style. What style?
4: How,
2: style?
4: How to eat?
2: Eat with Thailand style.
4: Yeah.
5: Oh. Oh. Should I do? Oh.
4: Oh. Ah. Thai style.
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเร็ดอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า We kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
1: Good morning.
0: Good morning.
2: Welcome.
0: Today we will go to Alain and Ben
2: to give offering to the Buddhist monk.
3: Tell out, tell out, tell out.

0: one. Now we are going to give food offering to a Buddhist monk. Okay.
1: I think this is a traditional of Thai Buddhists.
2: They marry the good deeds we make today will send to our ancestors, to our parents.
3: Okay, we will give the food to the monk, like Prem say.
0: Like this. Put it on both head and make a wish.
3: Yes. Make some wish.
0: And put it to monk. Okay, let's start.
2: And
3: for the woman, you don't touch the monk, okay? We believe.
4: How to say good morning in Japanese?
5: Ohayou gozaimasu.
4: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
5: Movie?
1: Watch movie?
5: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
5: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
5: Cry.
1: Type of movie?
5: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
5: Yeah.
1: Oh, yeah.
5: Not like horror.
1: Horror movie?
5: Yeah.
1: Team? Ghost?
5: Ghost, yeah. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like hey, hey, yeah, ha, yeah, hey.
6: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่ไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
0: Do you know what where we are going?
7: No, I don't know.
0: We are going to floating market. Do you know?
7: Yeah.
0: ประทับใจที่ว่า

0: เราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆ มั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
1: ้ So how do you start English when you're in Japan
2: Sorry
1: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: What do you speak English good right?
4: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ goodเป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
5: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years
3: how to learn English good
5: I went to school and I also I went to high school and college and I worked there as well
3: did you learn extra class for minimum class
5: not really.
3: Not really?
5: Yeah.
3: For Thai people, we learn extra class from more, right?
5: Yes, but because when you're putting yourself in an environment, you adapt. You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
3: Oh,
5: so automatically I have to learn.
3: What about your school, right? The environment about that, maybe? What about your school?
5: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
3: Yeah. Your friends speak English or not?
5: They do, or they're Australian.
4: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
6: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
7: ส้มตำ
8: ส้มตำ
9: ป๊าป๊าอย่า
6: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่ายายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเนี่ย
10: Hi Where you come from
11: Brazil
12: Brazil
13: Japanese
14: No Chinese
15: Chinese
16: Ni hao
17: Hello สวัสดีค่ะ
6: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
18: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
19: ง่ายๆเนี่ย
15: คุณเลย
12: เจ๊เปีย
4: นี่ค่ะเห็นเลย
7: ดู
5: เจ๊เปียคะใครคะเจ๊เปีย
6: คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: This is a dry train and pee
8: What's this
6: It's a
0: pee
6: sugar
0: and dry trains and free salt น้ำตาลเนาะ sugar liquid sugar lah
1: It's not a honey.
0: And
9: this is salt.
19: Okay,
18: this is salt.
10: And
18: this
10: is
18: banana.
2: Lime.
16: Lime. Bam, bam, bam.
13: เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วพี่ดี
14: โอเค
13: สักเลยค่ะ
14: เย้ค่ะ
11: Try the fry.
17: ขอบคุณค่ะ
3: Maybe you want to try? You don't want to cook?
4: No, I think it's okay. I would serve you.
5: อร่อยจุ๊บค่ะ
7: เอาเร็วๆ

0: Jane.
1: Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane.
2: Jane. Jane.
3: Jane. Jane.
2: Jane.
4: Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane.
5: Jane. Jane. Jane.
4: Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane.
5: Jane. Jane. Jane. Jane. Jane.
3: Jane. Jane. Jane.
4: Jane. Jane.
3: Jane. Jane. Jane. Jane. Jane.
4: Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane.
5: Jane. Jane. Jane. Jane. Jane.
4: Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane.
2: Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane.
6: Jane. Jane. We have to argue for free, so we're gonna do. What are we gonna do?
7: Bake.
3: Bake.
6: Bake. How long, please?
5: I'm happy.
8: ว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาบ้างให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
9: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
10: ไอ้ยืนตัวแบบไอ้ยืนแจ๊ะ
11: I don't want to.
12: I'm scared.
13: I'm really scared.
14: ยูกินั่งกินอ่ะ
15: Are you scared?
16: Yes.
15: Are you scared?
17: Me too.
18: Me too. เขาสองคนน่ะตอนแรกเขาหันมาบอกเลยว่าแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนหนึ่งทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
19: ใช่เจ๊กเฮ้ยใช่เจ๊กเฮ้ย
16: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า rock paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
18: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
0: โอเค
18: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
0: ถ่ายรูปแล้ว
8: ค่ะทำอะไรเชื่อไม่เป็นไร
18: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที่โอเค
0: โอเค
18: อ่ะมาคุณจุด
0: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกหนึ่ง
18: โอเค
0: สั้นไหนก็ได้

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Five songdam
2: for eat,
1: right?
2: For eat
1: by ourselves.
2: Okay.
1: Eat songdam. Did you have you ever tried?

0: chị như cô à, tới rồi anh đi.
1: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is
2: Lady
3: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นหมาทรงเมืองพาสาวๆ ladies team ของเราตระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
4: it's easyแดนอุ้ยอิดอีซี่แดนท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ้ยแดน
5: สว
4: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
5: กว่า
4: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่านะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นอะไรยาย่าอยากให้ยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน more than แดนละมอมอแดนพูดเร็วแดนละมอมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอมอมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่กูเก๋แบบอุ้ยกูเก๋สวยก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
5: ยาว
4: ดีมากค่ะ
6: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
7: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
8: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
9: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เรื่องราววันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง judge สิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green

แค่นั้นแหละครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือ1ครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงกำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะฮะอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงมันมันก็จะวิ่งร้องมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูอ้าวมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่พริกนะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ฮะชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to พัดพงพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับ
สำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชาย

เจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red-handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะฮะก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งนี่นะครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนี่นะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red-handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red-handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏด้วยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue Blue What do you mean blue? Blue like it Avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปนะฮะก็คือOnce in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจแต่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจเพราะไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายๆภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งชาวคนไทยนะตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเวลาจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวคือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับ
ผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งแล้วนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมามายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า white lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไว้ลายไว้ลายอย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับ white wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะครับจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบกรอบกรอบกรอบที่จะมาช่วยคุณเนี่ยนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ black list นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ black list นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับคือ black marketTickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์เลยนะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือแม่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวgray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับ dealer หรือ authorized dealerก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนี่นะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect ก็คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามานะครับ
ข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่นั้นนะครับเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือ give the green light

อะไรคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับ

ครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือเฟนซ์นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่ครับคล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ a gold shop หรือ goldsmith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านเลยนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายนิดนึงครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดสี colorblind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังนะครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งสำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Kate Winn. I hold tight. Okay, I can hold. I've been candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟอ่ะ candle เป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะโอเคสามแล้วก็วาเลนไทน์สเดย์ ต่อไปก็คือวาเลนไทน์สเดย์วันที่14กุมภาพันธ์เบอร์ไหนจ๊ะ 7 โอเคเขียนไปเลย 7
1: You like cake? Chocolate cake?
0: Cake, chocolate cake.
1: Yeah, you like a cake?
0: เบอร์ไหนจ๊ะ cake?
1: Oh, อร่อยมาก so
0: and
1: yummy.
0: The last is ring. Ring แปลว่า okay.
1: Anil ring.
0: Ring. Ring. Okay, finish.
2: Are you finished? Yes.
0: Okay.
1: Close your book and remember.
0: Close your book and remember. ปิดหนังสือแล้วก็จำ.
1: Okay. Who can remember tree? Stand up.
0: ใครที่จำคำในนี้ได้สามคำรู้ขึ้นจำได้ไหม
1: Anybody
0: ง่ายๆ
1: Tree I need tree
0: สามคำเอง
1: Close the book
0: ปิดหนังสือนะห้ามโกงจำได้ไหม
1: You remember No you don't rememberLuma. Yes, Anissa. Sada.
0: Anissa, then I put down.
1: What about top? Top or
0: pat? What about top? Top, จำได้ไหม? 3 คำ มีอะไรบ้างเมื่อกี้
1: One. Two.
0: Chocolate. แล้วก็
1: Again.
0: Cake. แล้วก็
1: One more.
0: จำได้ไหม?
1: Only two? Candle. Okay, come here. You have a prize. Very good. Mm-hmm. Okay, one more. Okay, who can remember? Right?
0: ของเพื่อนบอกแล้วคำอื่นบ้าง
1: Anybody? What?
0: ใครอยากตอบลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลยสามคำ
1: Anybody? Okay, what?
0: อยากตอบ stand up
1: ไร
0: ไอ้ไซฟูอยากตอบไหม เคทอมบอกแล้ว จำได้อีกไหมมีตั้ง12คำแน่
1: You forgot. Yeah.
0: Again.
1: Okay, what is it? Valentine's Day. Oh. Okay, next. Okay, we have to open page 108. 108 100
0: But not in right back.
1: Okay.

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I come and see with my own eyes the way of life of the Klong Kale community. Let's go! Khoo Oh, you ไหนนะ? มาแล้วนะครับ ครูโอก็มาแล้ว เฮ้ย ตัวเล็กจัง ครูโอ นี่เด็กหรือเปล่า ฮะ ครูโอ พร้อมลงหรือเปล่าฮะ ไม่ใช่ ครูโอ เฮ้ย สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโผให้ผมมารับที

0: เชิญไปเที่ยวครับ
1: อ๋อทีเจอร์เกรกเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอ้ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเจอร์เกรกไปเที่ยวที่ไหนครับ
0: จะพาทีเจอร์เกรกไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับแล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับไปไหว้พระกลางน้ำครับ
1: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
0: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
1: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้เก่งจังเลยนะครับทีแรกก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: โรงเรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนาน
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คน
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก
0: ็
2: จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอน
2: ครับโรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทีเด็กก็หิวข้าวเรื่องหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับ โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอร่อยที่สุด
0: งั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัวอ่อนชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี
1: ้ปลาหมึกทอดกระเทียมคร
0: ับ โอ้น่าเก่งมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid เก่งมากแค่นี้ที่ดูโอ้โหอยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลทั่วไปใช้คำว่า scallopน้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่า oh I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cargo หรือ muscle หรือ scallop มีหลายคำเลยครับช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์แกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดคร
0: ับ นั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy
1: delicious
0: เราน้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้หิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: ยันใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่
0: วังโอ้โหที่เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: โอ้เป็นคนระวังเลยนี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้ววางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ cockles เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce เก่งมากต้อดว่ายังไงครับ
1: อร่อยครับ
0: โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเจ๊ก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ โอ้สดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้ นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้โหเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3 ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกรกไปที่ไหนครับ
1: วางหอยคร
0: ับ วางหอยโอเค
1: แต่ผมขอไปรับยายก่อนนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ะโอ้โห this young man is really extraordinaryHe is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others. He is also very grateful. I'm really curious to see how good this one is. Now, let's go back to Nong Tot's palace. Follow me. Hey, นั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: เออแล้วฟังนี้นะฮะ
1: วังครับ
0: วังหอย
1: ใช่คร
0: ับไปคุยในโรงดีกว่าฮะ
1: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
0: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
0: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
0: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
1: พี่เชื่อเกฟครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับ
0: แต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search คำนี้แหละนะครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
0: ถุงมือก็คือ gloves เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallonใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหว่านแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
0: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
1: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
0: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
1: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
0: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
1: เสาร์อาทิตย์ครับ
0: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ําและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราจะเก็บหอยทํายังไงครับ
1: คือเราลงไปในน้ําใช่มั้ยครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จำได้นะ search for the cockles. Third put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
1: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
0: อ๋อใช่ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
0: โอ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oysterแสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: แครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกจีจะเกรงเองคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือมีหลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้เราได้กี่กิโลครับ
1: 10โลครับ
0: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ20บาท
0: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำ

0: มาลัยครับ
1: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
0: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
1: แครงครับ
0: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคาโกะ
1: คาโกะ
0: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่า size เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
1: เจอครับ
0: ขอดูหน่อยโอ้น่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small

0: โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
1: big
0: large
1: large
0: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
1: jumbo
0: ถูกต้องครับน้องโตครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
0: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
1: astronaut
0: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำวัดกลางน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ที่จะเรียกจะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: Buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากนั้นช่วย teacher ลูกจักนำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Tod a 10-year-old boyWho earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach tick tock tick tock tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยเครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะๆรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาไอ้ที่จะช่วยอะไรไหม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
6: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หลังจากที่เราได้รู้สมการนะครับในขั้นต้นก็คือความยาวโฟกัสระยะภาพระยะวัตถุหรือว่ากำลังขยายนะครับตอนนี้เราก็จะมาฝึกทำโจทย์นะฝึกทำโจทย์หนึ่งข้อนะครับผมก่อนที่เราจะลงมือทำโจทย์เนี่ยผมก็จะแนะนำให้กับนักเรียนทุกคนว่าเราควรจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาให้นะครับสิ่งที่โจทย์บอกมาให้ตอนนี้ผมก็จะไล่ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาเรามาบ้างนะครับผมเขาบอกว่าวัตถุสูง10เซนตัวนี้คือค่าของ y นะครับนี่คือค่าของ y นะครับค่าของ y นะครับวางไว้หน้ากระจกโค้งรัศมีนะครับรัศมีความโค้งตรงนี้บ่งบอกถึงค่าของ r นะครับค่าของ r ห่างจากกระจก30เซนแสดงว่าวัตถุตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากกระจก30เซนก็คือค่าของ s นะครับพอมาตอนนี้ปุ๊บเราก็จะมาดูทีละข้อก่อนนะครับทีละข้อเดี๋ยวข้อที่1เนี่ยเขาให้เขียนภาพแสดงการเกิดภาพก็คือเหมือนที่มีรูปแล้วก็มีวัตถุตั้งกับวัตถุหัวลงนะครับ2หาระยะภาพ3หาขนาดของภาพก็คือค่าของ y pi นั่นเองนะครับส่วนหาระยะภาพก็คือ s นะครับ s

ทีนี้เงื่อนไขก็คือเราต้องรู้ค่าของ F ค่าของ S หลายๆอย่างครับตอนนี้ผมก็เลยมาเขียนความสัมพันธ์ก่อนของสมการก่อนนะครับผมโดยผมเริ่มจากตัว R นะครับ R ตัวเนี้ยเท่ากับ50เซน50เซนนะครับแต่จากที่เราขั้นต้นที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าค่าของ R ตัวนี้ครับเท่ากับ 2F ค่าของ R คือ 2F ดังนั้น F ก็จะเท่ากับ R ส่วนด้วย2ซึ่ง R ก็คือ50นะครับผม50ส่วน2ดังนั้นจึงได้ F เท่ากับ25เซนติเมตรทีนี้เราก็จะได้ทราบแล้วว่าสิ่งที่เรารู้ไปแล้วก็คือนะครับสิ่งที่เรารู้ไปแล้วเนี่ยก็คืออะไรครับ F S นะครับซึ่งจากทั้งหมดตัวแปรนั้นก็คือ1ส่วน F บวกเท่ากับนะครับเท่ากับ1ส่วน S pi นะครับ1เออโทษทีนะครับเรารู้ไปแล้วคือ1ส่วน s เท่ากับ1ส่วน s pi บวกด้วย1เราได้สมการตามนี้แล้วนะครับพอเราได้สมการตามนี้นะครับเราก็สามารถที่จะรู้เลยได้ว่าอ๋อตัว s เราก็รู้แล้วตัว f เราก็รู้แล้วดังนั้นตัวที่เราต้องการหาตัวเนี้ยเราสามารถหาได้แล้วนะครับสำหรับข้อที่3เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อในเมื่อm นะครับเขียน m ตัวนี้ก่อนนะครับ y pi ส่วนด้วย y นะครับเท่ากับ s pi ส่วน s ตัวนี้เรารู้แล้วนะครับตัวที่ผมวงผมรู้แล้วนะครับส่วนตัว s ตัวนี้โจทย์ให้มาแล้วส่วนตัว s pi เราหามาจากข้อที่2นะครับดังนั้นก็จะเหลือค่าของ y pi ซึ่งเราก็จะหาได้นะครับมองเป็นภาพรวมๆแบบนี้ก่อนนะครับผมรวมภาพรวมแบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นเราก็เลยมาทำข้อแรกก่อนนะครับทำข้อแรกก่อนนะครับทำข้อแรกแล้วก็วาดรูปง่ายๆเลยนะครับวาดแบบนี้ก่อนเลยวาดแบบนี้เลยนะครับอาจจะวาดคร่าวๆนะครับวาดคร่าวๆอันนี้ก็เป็นกระจกใช่ไหมครับกระจกเป็นกระจกขั้นตอนของการเขียนก็คือ1เราต้องมีจุด F กับจุด C นะครับจุด FF กับจุด C เนี่ยจะห่างเว้นระยะห่างเท่ากันนะครับตรงนี้ห่างเท่าไหร่จุด C ก็จะห่างเท่านั้นนะฮะนี่คือ F นะครับ F นี่คือ C นะครับจุดค่า C ดังนั้น F ของเราเนี่ยมันบอกแล้วว่าเท่าไหร่นะครับ F ของเราคือบอกว่า25นะครับ25แสดงว่าวัตถุอยู่30เนี่ยวัตถุก็ต้องเลยมาจาก F นิดนึงนะครับ F นิดนึงนะครับก็ผมก็เลยให้วัตถุอยู่ตรงนี้วัตถุอยู่ตรงนี้นะครับพอเราได้วัตถุอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ทำไงขั้นต่อไปทำไงครับขั้นต่อไปเราก็ต้องหาตำแหน่งของภาพโดยทำไงครับที่สอนไปก็คือเราก็ลากรังสีตกกระทบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วสะท้อนตรงไหนครับสะท้อนผ่านจุด F นะครับสะท้อนผ่านจุด F เลยนะครับสะท้อนผ่านจุด F ไปเลยนะครับทีนี้แล้วตำแหน่งของภาพหาจากไหนล่ะครับต่อมานะครับก็ต้องทำไงครับต่อมาก็ต้องลากจากหัววัตถุเนี่ยผ่านจุด C นะครับลากหัววัตถุผ่านจุด C นะครับนะครับนี่คือผ่านจุด C แล้วมันตัดกันตรงไหนครับตรงนั้นแหละคือตำแหน่งของภาพดังนั้นตำแหน่งของภาพอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นตามข้อที่1นะครับตามข้อที่1ได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะครับได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเขาจะวางไว้ตรงนี้ S 30ถูกไหมครับนี่คือ S นะครับแล้วนี่คือ F เนี่ย F ตรงนี้คือ25นะครับ F 25นะครับพอเราจะได้รู้ว่าเราจะวางความยาว 4a วัตถุนี้ห่างจาก f เท่าไหร่เพราะมันบอกว่า30มันก็ต้องเลย f มานิดนึงนะครับทีนี้โจทย์ก็จะถามต่อว่าแล้วตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ถูกไหมครับ

ตรงนี้มีค่าทับเท่าไหร่ซึ่งเรารู้แล้วครับ f คือตัวนี้ s คือตัวนี้ดังนั้นเราก็สามารถหา s pi ได้นะครับขั้นต่อไปมันจะหา s pi ให้ดูนะครับผมนี่ผมขอลบออกนะครับทีนี้จากนะครับก็คือ1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s pi ถูกไหมครับผมแทนค่าเลยครับผมรู้ค่าแล้วนี่ครับแทนค่า1ส่วน25ครับเท่ากับ1ส่วน30ครับบวก1ส่วน s pi เราต้องการหาครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะหายังไงครับเราก็ต้องย้ายข้างถูกไหมครับเราต้องการหา s pi ก็เหลือก็ต้องย้ายตัวอื่นให้ออกจาก s pi ให้หมดนะครับนั่นก็เลยกลายเป็น1ส่วน25ลบ1ส่วน30เท่ากับ1ส่วน s pi อย่างนี้นะครับทีนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันมีกระบวนการไม่มีขั้นตอนการทำหลายแบบนะครับจะหาคลอนอจะคูณไขว้ก็ได้หรือวิธีอื่นๆก็ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยใช้การคูณไขว้แล้วกันนะครับกลายเป็น30ลบ25แล้วก็เอา2ตัวข้างล่างมาคูณกันนะครับกลายเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับ1ส่วน s pi นะครับจากนั้น30ลบ25ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5ครับเหลือ5ครับส่วนไอ้25คูณ30ก็กลายเป็น750นะครับ750นะครับ750 70050เท่ากับ1ส่วน s pi จดถาม s pi นะครับไม่ใช่ถาม1ส่วน s pi นะครับดังนั้นจดถามคำที่ได้คือ5ส่วน750เท่ากับ1ส่วน s pi นะครับแต่จดถาม s pi นะครับไม่ใช่1ส่วน s pi ดังนั้นเราก็สลับข้างคุณไขว้อีกครั้งนึงนะครับก็กลายเป็น5s เท่ากับ750คูณด้วย1นี่ครับเขาเรียกว่าสลับนะคูณไขว้กันนะครับดังนั้นก็นำ5ไปหาร750นะครับเพราะมันคูณอยู่ก็ย้ายไปหารนะครับก็เลยตอบ150 cm นะครับอันนี้คือตอบข้อที่2ได้แล้วครับว่าระยะภาพเนี่ยจะเกิดที่150ซมนะครับอันนี้เนาะนะครับโอเคอันนี้ผ่านนะครับอันนี้ผมขอลบออกนะครับเพราะผมจะหาข้อที่3ต่อนะครับ

ข้อถัดมาเนี่ยเรารู้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่เรารู้นะผมเขียนสิ่งที่เรารู้ก่อนเราจะเลือกใช้ได้นะครับตอนนี้ที่เรารู้ก็คือ s เท่ากับ30แล้วนะครับ s pi เท่ากับ150นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่หน่วยให้ไว้ให้นะครับแล้วก็ y เท่ากับ10นะครับแล้วก็ f เท่ากับ25นะครับทีนี้จากที่เราเรียนผ่านมามันมีสมการอยู่สมการหนึ่งสมการนี้ครับ s m เท่ากับ s pi ส่วน s เท่ากับ y pi ส่วน y นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามีครบตัวไหนบ้างครับมีครบตัวนี้ครับตัวนี้มีครบตัวนี้มีครบตัวนี้ก็มีแล้วเหลือ y ตัวเดียวครับเหลือ y ตัวเดียวก็แสดงว่าเราใช้คู่นี้ก็ได้นะครับหรือสมมุติว่าถ้าให้ m มาแล้วก็ใช้คู่นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับให้เลือกใช้เป็นคู่ๆอยู่ที่ว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะครับอันนี้ดังนั้นผมก็เลยจะใช้คู่ของตัวนี้เป็นตัวหานะครับผมทีนี้ต่อมาครับแทนค่าครับผม s pi ผมเขียนไปแล้วนะครับว่า150ถูกไหมครับส่วน s เท่ากับ30ครับ y pi จะต้องการหาครับ y ก็คือ10ครับดังนั้น y นะครับผมย้ายค่า

0: ข้างให้เรียบร้อยนะครับไว้ข้างให้เรียบร้อยก็150นะครับคูณด้วย10ตอนนี้ผมย้ายข้างนะครับ150คูณด้วย10แล้วก็หารด้วย30อันนี้ก็ตัดออกนะครับ1ตัวนะครับสุดท้ายแล้วก็เหลือเท่าไหร่ครับขนาดของ y pi จะเหลือเท่ากับ50เซนติเมตรนะครับพูดง่ายว่าขนาดของภาพเนี่ยจะใหญ่กว่าขนาดของวัตถุนะครับซึ่งตะกี้เราได้เห็นแล้วนะว่าขนาดภาพเนี่ยจะใหญ่กว่าวัตถุอยู่แล้วนะครับอันนี้คำตอบของข้อที่3ครับขนาดของภาพ y pi เนี่ยเท่ากับ50เซนติเมตรนะครับผมในหัวข้อของการหักเหของแสงนะครับจากภาพเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพดินสอที่ใส่ในแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าดินสอละไม่ตรงนะไม่ตรงก็เป็นผลเนื่องจากว่ามีการหักเหนั่นเองครับมีการหักเหนั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นเวลาเราดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำเอาหลอดใส่ในหลอดน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลอดจะไม่ตรงนะครับการหักเหเนี่ยเกิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านแนวรอยต่อระหว่าง2ตัวกลางนะครับเช่นคลื่นน้ําเคลื่อนที่ผ่านบริเวณน้ําตื้นสู่น้ําลึกนะครับโดยกระทบมุมทํามุมเฉียงกับแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทําให้เกิดการเบี่ยงเบนทิศทางที่การเคลื่อนที่การหักเหนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับซึ่งอัตราเร็วแสงในตัวกลางโปร่งใสชนิดต่างๆเนี่ยก็มีค่าไม่เท่ากันด้วยนะครับอากาศเนี่ยอัตราเร็วแสงอยู่ที่3คูณ10ยกกำลัง8ถือว่ามากที่สุดนะครับในบรรดาตัวกลางนะครับมากที่สุดเลยนะครับมากที่สุดแล้วก็น้ำแข็งครับน้ำแข็ง 2.29 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับมีทั้งเพชรทับทิมและก็แก้วนะครับซึ่งแสงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังตัวกลางที่2นะครับตามปกติแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราการหักเหเนี่ยต้องมีตัวกลาง2ตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมจะเขียนเส้นเป็นแนวตั้งฉากให้มันยาวๆขึ้นข้างบนนะครับนะครับนี่อันนี้ผมให้ข้างล่างแล้วกันนะครับข้างล่างแล้วกันนะครับเป็นรังสีตกกระทบแล้วกันนะครับเป็นรังสีตกกระทบอันนี้เป็นรังสีหักเหแล้วกันนะครับเป็นรังสีหักเหนะครับอันนี้ผมก็เลยเขียนว่านะครับรังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบนี่คือรังสีหักเหนะครับรังสีหักเหนะครับและสิ่งที่เราจะได้มาคือมุมตกกระทบนะครับผมให้เป็นเซต้า1แล้วกันนะครับมุมตกกระทบมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบนะครับผมให้เซต้า1เป็นมุมตกกระทบนะครับส่วนผมให้เซต้า2เป็นมุมหักเหนะครับมุมหักเหนะครับมุมหักเหส่วนนี้คือตัวกลางที่2นะครับที่2นี่ตัวกลางที่1นะครับกลางที่1ตรงนี้เขาเรียกว่ารอยต่อระหว่างตัวกลางนะครับระหว่างตัวกลางนะครับเราต่อระหว่างตัวกลางนะครับและเส้นแนวฉากนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะครับนี่ก็คือเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากอันนี้คือส่วนประกอบหลักของการหักเหจากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2เนี่ยจะมีค่าสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักและสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือการหักเหแบบนี้นะครับ F หรือว่าความถี่นะครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับ F เมื่อกี้เป็นความยาวโฟกัสนะเราเรียนเรื่องเลนนะครับแต่พอเรามาเรื่องการหักเหเนี่ย F จะเปลี่ยนเป็นความถี่นะครับความถี่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการหักรังสีเนี่ยผ่านตัวกลาง2ตัวเนี่ยความถี่จะไม่เปลี่ยนนะครับถัดมาครับถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความเร็วมากนะครับที่มีความเร็วมากที่ความเร็วมากไปยังตัวกลางที่มีความเร็วน้อยนะครับความเร็วน้อยซึ่งตะกี้จากตารางเราได้เห็นแล้วนะครับว่าน้ำอากาศพลาสติกเพชรจะมีอัตราเร็วที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นอากาศนะครับอากาศก็คือความเร็วเท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนน้ำเนี่ยมีเท่ากับ 2.26 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเห็นไหมพลาสติกก็คือ 2.00 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนค่าของเพชรก็อยู่ที่ 1.24 คูณ10กำลัง8นะครับเมตรต่อวินาทีซึ่งอากาศเนี่ยก็คือ3คูณ10กำลัง8ซึ่งอากาศเนี่ยมีอัตราเร็วที่มากกว่าถูกไหมครับมากกว่าทั้งน้ำพลาสติกแล้วก็เพชรผลของการที่แสงมีอัตราเร็วมากพอวิ่งผ่านตัวกลางปุ๊บเป็นไงครับตัวกลางที่1กับตัวที่2เนี่ยมีอัตราเร็วที่ไม่เหมือนกันนะครับยิ่งตัวกลางที่2เนี่ยน้อยกว่าตัวกลางที่1เนี่ยผลที่ได้ก็คือเป็นไงครับเป็นไงครับเราดูอย่างนี้เราจะดูไม่เห็นเราก็จะเห็นว่าที่มุมตกกระทบตัวนี้ครับ45หมดเลยสมมุตินะครับ45หมดเลย45องศาหมดเลยเราดูครับดูมุมหักเหครับ30 28แล้วก็17เป็นข้อสรุปได้เลยว่าอัตราเร็วมากเข้าไปหาตัวกลางที่มีอัตราเร็วน้อยเนี่ยยิ่งน้อยรังสีหักเหก็จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากมากขึ้นถูกไหมครับนี่คือเส้นแนวฉากเนี่ยเส้นแนวฉากจะเห็นว่ารูป1 2 3จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากเมื่อมุมน้อยลงอีกกรณีหนึ่งถ้าแสงจากตัวกลางที่มีอัตราเร็วน้อยนะครับอัตราเร็วน้อยไปยังแสงตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากนะครับก็จะเบนออกเส้นแนวฉากนะครับขอนิดนึงนี่เบนเข้าหาเส้นแนวฉากนะครับนี่ก็จะเบนออกซึ่งได้สังเกตจากรูปที่1นะครับ2 3นะครับซึ่งน้ำตัวนี้มุมเท่าไหร่ครับมุมครบ20นะครับ20หมดเลยนะครับ20นะครับมุมตัวนี้20หมดนะครับดูหักเหสิครับดูหักเห55ครับ55นะครับอันนี้ก็คือ31แล้วก็นี่คือ27ซึ่งสอดคล้องกันว่าอากาศนะครับอากาศมีความอัตราเร็วคือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนของเพชรก็คือตะกี้ผมบอกไปแล้วคือ 1.24 นะครับส่วนพลาสติกก็คือ 2.0 คูณ10กำลัง8นะครับเขียนให้ก็ได้นะครับจะได้จำได้มากขึ้นนะครับ2 4คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีครับอันนี้ก็คือพลาสติกคือ 2.00 ครับคูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีแล้วก็น้ำก็คือ 2.26 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีจะสังเกตเลยว่าถ้าอัตราเร็วน้อยเข้าไปหาอัตราเร็วมากมุมที่เบี่ยงเบนไอ้มุมหักเหเนี่ยจะเบนออกจากเส้นแนวฉากมาก ดูจากรูปที่3นะครับ 1.24 วิ่งไปที่3คูณ10กำลัง8จะเห็นว่ามุมที่เบนออกจากเส้นแนวฉากเนี่ยมากกว่ารูปที่2และรูปที่1ตามลำดับนะครับผมนะครับที่เรามองเห็นว่าถ้าเป็นเส้นตรงแบบนี้ล่ะเนี่ยเส้นตรงแบบนี้ล่ะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บบอกได้เลยว่า1กับ2เป็นตัวกลางชนิดเดียวกันถ้าไม่มีการหักเหนะไม่มีการหักเหปุ๊บบอกได้เลยว่าเป็นตัวกลางชนิดเดียวกันนะครับผมส่วนรูปที่อันนี้ผมขอเป็นที่1แล้วกันนะครับส่วนรูปที่2มีการหักเหแล้วเบนเข้าถูกมั้ยฮะมีการหักเหแล้วเบนเข้ามีการหักเหแล้วเบนเข้าปุ๊บเราก็สามารถบอกได้ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือหนาแน่นน้อยบอกถึงความหนาแน่นน้อยนะครับปลายความหนาแน่นมากนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็วก็คือความเร็วมากไปความเร็วน้อยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเบนออกนะครับเกิดจากความหนาแน่นมากนะครับความหนาแน่นมากนะครับไปตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยนะครับหรือจากไหนครับหรือจาก V น้อยไป V มากนะครับอันนี้นะครับส่วนถ้าเป็นรูปที่4นะครับส่วนเป็นรูปที่4เนี่ยนะครับรูปที่4นี้ถ้าแสงมาจากเส้นแนวปกติเนี่ยจะมองไม่เห็นการหักเหนะครับจะมองไม่เห็นการหัก
1: ตอนที่เมื่อกี้
0: ก็คือที่บอกว่าอากาศนี่มีความหนาแน่นน้อยนะครับไปหาความหนาแน่นมากมุมมันก็จะเบนเข้านะครับเบนเข้าแต่ขณะเดียวกันอันนี้คือขาขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ขาขึ้นข้างบนนะครับส่วนรูปนี้ขาลงมาข้างล่างนะครับดูลูกศรด้วยนะครับดูลูกศรด้วยนะครับนี่ลงมาข้างล่างนี่ขึ้นข้างบนนะครับแต่ถ้าความหนาแน่นมากไปความหนาแน่นน้อยมุมที่หักเหก็คือมุมนี้มุมหักเหแต่มุมเห็นอยู่ล่างนะครับมุมหักเหของรูปที่2ตรงนี้นะครับรูปที่2ก็จะเบนออกจากเส้นแนวฉากมากจากรูปที่1นะครับความหนาแน่นอากาศน้อยเข้ามาเลยครับเข้ามาหาความหนาแน่นมากก็จะเบนเข้านะครับมุมหักเหก็จะเบนเข้าเส้นแนวฉากหรือเส้นแนวตั้งฉากนะครับค่าดัชนีหักเหของตัวกลางชนิดต่างๆนะครับซึ่งค่าดัชนีหักเหก็คือนะครับค่าดัชนีตัวนี้จะเป็นตัว n ครับตัว n นะครับค่าของตัว n จะเท่ากับนะครับอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศนะครับ

ในสุญญากาศนะครับหารด้วยนะครับจะเร็วแสงในตัวกลางใดๆในตัวกลางใดนะครับดังนั้นค่าอัตราเร็วแสงตัวนี้นะครับอัตราเร็วแสงเนี่ยคือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีอัตราเร็วไหนที่มากกว่านี้ไปแล้วนะนี่คือมากที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนเป็นสมการได้แบบนี้ครับว่า n เท่ากับ c ส่วน vV ตัวนี้คือค่าของอัตราเร็วแสงนั่นเองก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับและค่าอัตราเร็วแสงก็คือ3คูณ10กำลัง8ส่งทำให้นะครับ N นะครับ N ก็คือดัชนีใช่ไหมครับดัชนีของดัชนีหักเหนะครับดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ1ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่น้อยที่สุดแล้วนะครับน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดส่วนตัวกลางอื่นๆนะครับตัวกลางอื่นๆนะครับผมก็เลยเขียนเป็น n อื่นๆนะครับ n อื่นๆจะมากกว่า1เสมอนะครับมากกว่า1เสมอแล้วทำไมถึงมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับทำไมถึงมากกว่านะครับขอลบตรงนี้นะครับทำไมถึงมากกว่านะครับทำไมถึงมากกว่านะครับทำไมถึงมากกว่าลองดูนะครับอย่างเช่น n ของอากาศ n ของน้ำแล้วกัน n ของน้ำนะครับน้ำนะครับเท่ากับ c ส่วน v น้ำนะครับเราจะเห็นว่า c คือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนน้ำเท่าไหร่ครับน้ำอยู่ที่ 2.2499 นะครับคูณ10กำลัง8สังเกตเห็นว่าเป็นไงครับสังเกตว่า3มากกว่า 2.249 ถูกไหมครับสมมุติง่ายๆนี่ก็ตัดออกนะครับค่าที่ได้ก็เป็นไงครับผมบอกได้เลยว่า n เนี่ยมากกว่า1นะครับมากกว่า1 n นะครับเท่ากับ n อากาศนะครับเท่ากับc ส่วนด้วย v อากาศแต่ในเมื่อ c มันคือ3คูณ10กำลัง8อยู่แล้วนะครับกำลังไปแล้วแล้วก็ไอตัว v อากาศก็คือ3คูณ10กำลัง8อยู่แล้วนะครับก็เลยจึงมีค่าเท่ากับ1ดังนั้น n อากาศเท่ากับ1ตามรูปนี้เลยนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับดังนั้นที่ n เท่ากับ1ของอากาศเป็นเพราะแบบนี้นะครับผมแสงเคลื่อนจากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2เนี่ยได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะเขียนแบบนี้ครับต่อลงมานะครับต่อลงมาอันนี้ก็มุมตกกระทบผมให้เซนเซต้า1นะครับมุมหักเหเป็นเซต้า2นะครับเป็นเซต้า2อันนี้คือรังสีนะครับรังสีตกกระทบอันนี้รังสีหักเหครับรังสีหักเหนะครับอันนี้ตัวกลางที่1นะครับตัวกลางที่1นะครับนี้ตัวกลางที่2นะครับตัวกลางนะครับที่2ซึ่งเราวัดจากข้างบนลงมานะครับเรารู้ว่าข้างนี้
ตกลงมาข้างล่างลูกหัวลูกศรลงมาข้างล่างนะครับก็เลยข้างล่างก็เลยกลายเป็นตัวกลางที่สองข้างบนก็เลยเป็นตัวกลางที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เส้นแนวฉากนะครับอันนี้นี่คือเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากนะครับผมนี่ก็รอยต่อนะครับนี่ก็รอยต่อแล้วก็พอที่จะเสร็จได้ละจากการหักเหเนี่ยเป็นไปตามกฎสเนลนะครับเป็นตามกฎสเนลก็คือสเนลลอนะครับก็คือกฎของสเนลนะครับกฎของสเนลก็กฎของสเนลว่ายังไงครับกฎของสเนลบอกว่าไซน์เซต้า1ส่วนด้วยไซน์เซต้า2นะครับเท่ากับ v 1ส่วนด้วย v 2เท่ากับแลมดา1ส่วนด้วยแลมดา2เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1แบบนี้นะครับดู n คือค่าดัชนีหักเหนะครับ n คือค่าดัชนีหักเหนะครับทีนี้ก็จะมาเขียนความหมายนะครับเขียนความหมายข้างล่างกันนะครับค่าเซต้า1ก็คือมุมตกกระทบนะครับเซต้า2ก็มุมหักเห